ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจครั้งที่1นะครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนต้องอธิบายได้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจหลังทำกิจกรรมสูงกว่าขณะพักนะครับทักษะการตั้งสมมติฐานโดยตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดยกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมของการทดลองเพื่อศึกษาการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมทักษะการทดลองโดยการออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นในการสืบเสาะค้นหาความรู้และตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจตามที่สงสัยที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะค้นหาคำตอบนักเรียนครับหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายและรับเลือดจากเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายส่งไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สขณะที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดจะเกิดการเปิดปิดของลิ้นหัวใจเพื่อป้องกันเลือดไหลย้อนกลับการเปิดปิดลิ้นของหัวใจทำให้เกิดเสียงหัวใจเต้นนักเรียนครับคุณครูมีคำถามนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวเรามาช่วยกันค้นหาคำตอบแล้วก็ลองคิดนะครับดูว่าเราสามารถสังเกตการเต้นของหัวใจได้อย่างไรได้ยังไงนักเรียนเราอยากรู้ว่าหัวใจเราเต้นนะครับเราจะสังเกตได้ยังไงครับนักเรียนต้นทางบอกว่าวัดชีพจรมีวิธีการง่ายๆคร่าวๆไหมก่อนที่เราจะไปวัดชีพจรเราอยากรู้ว่าหัวใจเราเต้นไหมเราจะทำยังไงนักเรียนดีมากเลยนะครับตอบพร้อมกันทำยังไงนะครับดีมากปรบมือให้กับตัวเองนะครับนะครับดีมากเลยนะครับปลายทางครับก็คือเราก็เป็นไงครับมีการวางมือทาบบนหน้าอกหรือใช้หูแนบที่ตำแหน่งค่อนไปทางด้านซ้ายหรือว่าการจับที่ข้อมือนะครับทีนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนปลายทางนะครับที่กำลังเรียนรู้อยู่นะครับแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับจับที่ข้อมือข้อพับแขนหรือข้างคอแล้วรู้สึกอย่างไรนักเรียนลองจับที่ข้อมือนะครับบริเวณข้อมือของเราจะง่ายที่สุดนะครับทีนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรคุณครูให้เวลาสักครู่ลองจับพร้อมกันเลยครับปลายทางก็จับด้วยนะครับจับที่บริเวณข้อมือนะครับจะง่ายที่สุดนักเรียนต้นทางรู้สึกอะไรไหมครับรับรู้ได้ถึงความรู้สึกไหมครับนักเรียนมันเป็นยังไงครับนักเรียนครับมันเป็นยังไงนะรู้สึกยังไงนะครับมันเหมือนมีอะไรแบบขยับใช่ไหมครับดีมากเลยนะครับนักเรียนนะครับรู้สึกอย่างไรเก็บไว้ในใจหรือบอกเพื่อนเอ๊ะรู้สึกเหมือนกันไหมนะครับนักเรียนดีมากครับนักเรียนครับบริเวณที่สัมผัสนะครับเป็นบริเวณที่หลอดเลือดอาร์เทอรี่อยู่ใกล้ผิวหนังจึงทำให้สัมผัสดันซึ่งมากระทบกับหลอดเลือดได้เรียกว่าชีพจร

นะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนชีพจรนะครับหมายถึงการขยายตัวและหดตัวของหลอดเลือดอย่างเป็นจังหวะซึ่งเกิดขึ้นขณะหัวใจบีบตัวทำให้เกิดแรงส่งเลือดนะครับมายังหลอดเลือดอาร์เทอรี่ที่มากระทบผนังหลอดเลือดจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวเพื่อรับเลือดและหดตัวเพื่อส่งเลือดไปนะครับตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจแต่ละครั้งซึ่งจังหวะการเต้นของหัวใจนะครับเป็นจังหวะเดียวกับชีพจรโดยอัตราการเต้นของหัวใจสามารถวัดได้จากการจับชีพจรใน1หน่วยเวลานะครับในวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะได้ทํากิจกรรมที่1นะครับในใบกิจกรรมที่1เรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากันให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดใบกิจกรรมขึ้นมานะครับจากนั้นให้นักเรียนนะครับศึกษาว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมกันซึ่งในเวลานี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมขึ้นมานะครับแล้วก็ศึกษาชื่อกิจกรรมวัตถุประสงค์การทำกิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสักครู่นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับนักเรียนเอาล่ะตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้มีการเปิดใบกิจกรรมนะครับเพื่อดูวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับนักเรียนกิจกรรมนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือวัดและเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลังทำกิจกรรมในตอนที่1นะครับนักเรียนจะต้องมีการวัดอัตราการเต้นของชีพจรของตนเองและหาค่าเฉลี่ยนี่คือตอนที่1นะครับของวันนี้ต่อไปนะครับนักเรียนตอนที่2ออกแบบการทดลองและทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมโดยแต่ละกลุ่มนะครับตั้งคำถามตั้งสมมติฐานออกแบบและปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับคุณครูจะมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมุ่งมั่นในการทำงานนะครับและนะครับมีการประเมินทักษะการตั้งสมมติฐานการกำหนดและควบคุมตัวแปรและออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองนะครับนักเรียนครับการตั้งสมมติฐานนะครับต้องมีคำว่าถ้านะครับแล้วก็เป็นสมมติฐานที่นักเรียนตั้งแล้วก็มีคำว่าอะไรครับดังนั้นนะครับโดยสมมติฐานต้องสอดคล้องกับคำถามที่นักเรียนตั้งขึ้นนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกิจกรรมนะครับพร้อมกันเลยครับโดยเปิดใบกิจกรรมขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้มีการทํากิจกรรมในตอนที่1และตอนที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกิจกรรมตอนที่2นะครับการออกแบบการทดลองนะครับและทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทํากิจกรรมนะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับมีการออกแบบทํากิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1กันเลยครับว่าทํากิจกรรมอะไรเชิญครับขอตัวแทนนะครับพูดให้ปลายทางฟังนิดนึงว่าทำอะไรนะครับเชิญครับครับกลุ่มที่1ทำกิจกรรมอะไรครับ
1: กระโดดตบค่ะ
0: กระโดดตบตอนนี้เราได้มีการออกแบบการทำการทดลองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากเลยครับปรบมือครับนักเรียนทีนี้กลุ่ม1ไปแล้วกระโดดตบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่ม2เขาทำอะไรเชิญครับกลุ่มที่2
2: วิ่งอยู่กับที่ครับ
0: วิ่งอยู่กับที่ได้ตัวแทนในการวิ่งแล้วใช่ไหมครับ
2: ได้แล้วครับ
0: พร้อมไหมครับในการปฏิบัติกิจกรรม
2: พร้อมครับ
0: ดีมากครับปรบมือเลยครับนักเรียนต่อไปกลุ่ม3ครับกลุ่ม3ทำอะไรครับ
3: วิ่งอยู่กับที่ครับ
0: วิ่งอยู่กับที่ใช่ไหมครับออกแบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
3: เสร็จแล้วครับ
0: ดีมากครับนักเรียนต่อไปเลยครับกลุ่มที่4ครับนักเรียนครับกลุ่มที่4นะครับเชิญครับกลุ่ม4ออกแบบการทํากิจกรรมเป็นกิจกรรมอะไรครับ
4: วิดพื้นครับ
0: วิดพื้นใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: ได้ตัวแทนในการวิดพื้นแล้วใช่ไหมครับ
4: ได้แล้วครับ
0: เยี่ยมมากเลยต่อไปกลุ่ม5ครับนักเรียนกลุ่ม5นักเรียนทํากิจกรรมอะไรครับออกแบบที่ออกแบบไว
5: ้ลุกนั่งค่ะ
0: ลุกนั่งได้ตัวแทนในการลุกนั่งแล้วใช่ไหมครับ
5: ได้แล้วค่ะ
0: โอเคเขาพร้อมไหมครับสุขภาพวันนี้
5: พร้อมค่ะ
0: ดีมากเลยครับและกลุ่มสุดท้ายครับกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทําอะไรครับนักเรียน
3: กระโดดตบครับ
0: กระโดดตบพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคครับพร้อมแล้วปรบมือให้กับตัวเองเลยครับนักเรียนครับนักเรียนดีครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้มีการออกแบบการทํากิจกรรมในตอนที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วกิจกรรมตอนที่2ของเรานะครับก็คือการออกแบบการทดลองและทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนกันเลยนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนครับอัตราการเต้นของหัวใจสามารถวัดได้จากการจับชีพจรใน1หน่วยเวลาซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจแต่ละคนอาจเท่ากันหรืออาจแตกต่างกันไปบ้างนะครับ

0: ในคาบต่อไปนักเรียนจะได้นำเสนอคำถามสมมุติฐานตัวแปรต่างๆการออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลที่นักเรียนได้บันทึกไว้แล้วมาอภิปรายร่วมกันนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับอัตราการเต้นของหัวใจครั้งที่2และครั้งที่3สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือ 1. ใบความรู้เรื่องอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดใบกิจกรรมเรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากัน 3. ใบงานเรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากันนะครับครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงาน

0: ตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่ถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลทำเกษตรแบบผสมผสาน

0: สร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจครั้งที่2และครั้งที่3นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายได้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจหลังทํากิจกรรมสูงกว่าขณะพักทักษะการตั้งสมมติฐานโดยตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทํากิจกรรมทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปรโดยกําหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมของการทดลองเพื่อศึกษาการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทํากิจกรรมทักษะการทดลองโดยออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นในการสืบเสาะค้นหาความรู้และตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจความที่สงสัยที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะค้นหาคำตอบนักเรียนครับให้นักเรียนเปิดใบกิจกรรมที่1 นะครับเรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากันนะครับตอนที่2นะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือออกแบบการทดลองเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลังทำกิจกรรมซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมในตอนที่เท่าไหร่ครับตอนที่2หลังจากได้มีการออกแบบกิจกรรมมาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปนะครับก็คือตอนที่2ครับอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมตั้งคำถามตั้งสมมติฐานกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุม

0: และออกแบบขั้นตอนการทดลองและตารางบันทึกผลเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจวิธีการดำเนินกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือต้องทำการทดลองตามที่ออกแบบไว้นะครับจากนั้นครับต้องมีการแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการแบ่งหน้าที่นะครับการทำงานเช่นคนจดบันทึกคนจับเวลาผู้ปฏิบัติกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมควรเป็นคนคนเดียวกันนะครับการจับชีพจรนะครับเป็นบริเวณเดียวกันไม่ควรเปลี่ยนตำแหน่งเช่นจับชีพจรบริเวณมือและไปเปลี่ยนไปจับบริเวณข้างคอนะครับอย่างนี้ก็คือไม่ควรทำเช่นจับชีพจรตรงไหนก็ให้จับตรงนั้นนะครับและนะครับนักเรียนถ้ามีข้อมูลใดผิดแปลกไปจากพวกควรตัดข้อมูลทิ้งนะครับแล้วทำใหม่หาค่าเฉลี่ยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะมีการประเมินทักษะการตั้งสมมติฐานการกำหนดและควบคุมตัวแปรและออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนเปิดใบงานที่1เรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากันตอนที่2นะครับซึ่งในตอนที่2นะครับให้นักเรียนออกแบบการทดลองตัวแปรสมมติฐานตารางบันทึกผลการทดลองวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรมแล้วตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ต้องมีการตั้งคำถามว่ากลุ่มเราคำถามคืออะไรมีการตั้งสมมติฐานระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมรวมไปถึงนะครับมีการระบุขั้นตอนการทดลองและออกแบบนะครับการทดลองด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการออกแบบการทดลองว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแทนแต่ละกลุ่มไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับการออกแบบนะครับการทำการทดลองของเพื่อนต้นทางนะครับว่ากลุ่มของเรานะครับมีการออกแบบการทำกิจกรรมว่าอย่างไรมีการตั้งคำถามตั้งสมมติฐานระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมรวมไปถึงขั้นตอนการทำการทดลองเป็นอย่างไรเชิญครับนักเรียน
1: คำถามของการทดลองของผมนะครับคืออัตราการเต้นหัวใจหลังจากวิ่งอยู่กับที่สูงกว่าขณะพักสูงกว่าจริงหรือไม่ครับ
0: โอเคครับ
1: สมมติฐานของผมคือถ้าการวิ่งอยู่กับที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจนะครับดังนั้นอัตราการเต้นของหัวใจหลังจากวิ่งสูงกว่าขณะพักครับตัวแปรต้นคือการวิ่งอยู่กับที่ครับตัวแปรตามคืออัตราการเต้นของหัวใจและตัวแปรควบคุมเวลา1นาทีและผู้ทำกิจกรรมควรจับเวลาต้องเป็นคนเดิมครับขั้นตอนการทดลองนะครับ1จับเวลาในการวิ่งอยู่กับที่1นาทีครับต่อมาด้วยจับชีพจรหลังจากวิ่งทันที1นาทีครับและจดบันทึกข้อมูลพักให้หายเหนื่อยจับชีพจรขณะพักอีก1นาทีครับและหลังจากนั้นทำซ้ำ2รอบในขั้นตอนที่1และ4ครับ
0: ข้อ5คืออะไรนะครับทำซ้ำ2ครั้งในขั้นตอนที่1ถึง4นั่นเองปลายทางฟังแล้วน่าจะพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อนต้นทางอีกสัก1กลุ่มนะครับว่าเขามีการออกแบบนะครับว่าอย่างไรนะครับเชิญครับกลุ่มถัดไปนะครับเป็นกลุ่มนี่ก็ได้ครับนักเรียนพร้อมไหมครับเชิญครับ
2: คำถามของกลุ่มเราคือการกระโดดตบทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นจริงหรือไม่สมมติฐานคือถ้าการกระโดดตบทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นดังนั้นอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นกว่าขณะพักตัวแปรต้นคือการกระโดดตบค่ะตัวแปรตามคืออัตราการเต้นของหัวใจตัวแปรควบคุมคือจับเวลาในการวัดชีพจร1นาทีตัวแทนในการวัดชีพจรเป็นคนเดียวกันค่ะขั้นตอนการทดลองของกลุ่มเรานะคะขั้นตอนที่1จับเวลาการกระโดดตบ1นาทีขั้นตอนที่2จับชีพจรหลังกระโดดตบ1นาทีขั้นตอนที่3พักให้หายเหนื่อยแล้วจับชีพจร1นาทีแล้วจดบันทึกค่ะขั้นตอนที่4ทำซ้ำข้อ1ถึงข้อ3อีก2ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยค่ะ
0: ครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนทั้งสองกลุ่มด้วยครับก ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ออกแบบไว้ได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางก็ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มตัวอย่างในการนำเสนอผลการทำกิจกรรมครับเชิญครับนักเรียน
1: ครับจากผลการทดลองนะครับอัตราการเต้นของหัวใจหลังวิ่งครั้งที่1 75ครั้งต่อ1นาทีครั้งที่2 68ครั้งต่อ1นาทีครั้งที่3 81ครั้งต่อ1นาทีค่าเฉลี่ยคือ 74.6 ครับอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อพัก1นาทีครั้งที่1 55ครั้งต่อนาทีครั้งที่2 50ครั้งต่อนาทีครั้งที่3 46ครั้งต่อนาทีค่าเฉลี่ยคือ 50.3 ครับ
0: โอเคครับนักเรียนครับอัตราการเต้นของหัวใจขณะหลังทำกิจกรรมทันทีกับขณะพักตรงไหนสูงกว่ากันนะครับนักเรียน
1: ขณะทำกิจกรรมครับ
0: หลังทำกิจกรรมทันทีใช่ไหมครับโอเคครับโอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่6ครับนักเรียนเชิญครับ
2: อัตราการเต้นของหัวใจหลังกระโดดตบครั้งต่อนาทีนะคะครั้งที่1 106ค่ะครั้งที่2 95ครั้งที่3 120เฉลี่ยคือ107ค่ะอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักครั้งต่อนาทีครั้งที่1 81ครั้งที่2 78ครั้งที่3 74เฉลี่ย77ค่ะ
0: ครับโดยหลังจากการทำการทดลองแล้วอัตราการเต้นของหัวใจหลังทำกิจกรรมกับขณะพักอันไหนสูงกว่ากันครับนักเรียน
2: หลังทำกิจกรรมค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนครับการทำกิจกรรมของเราก็ตามสมมติฐานถูกต้องไหมครับมีกลุ่มไหนไม่เป็นไปตามสมมติฐานไหมไม่มีนะครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวนักเรียนเปิดใบความรู้ที่1เรื่องอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้ที่1ไปพร้อมกันครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับอัตราการเต้นของหัวใจของคนปกติขณะพักจะอยู่ระหว่าง60ถึง100ครั้งต่อนาทีและมีจังหวะการเต้นคงที่สม่ำเสมออัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละคนอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเพศอายุนอกจากนี้กิจกรรมที่ทำก็มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลงได้ขนาดทำกิจกรรมต่างๆเช่นการออกกำลังกายร่างกายต้องใช้พลังงานมากจึงต้องการแก๊สออกซิเจนเพื่อใช้สลายสารอาหารภายในเซลล์มากขึ้นขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะต้องถูกกำจัดออกหัวใจจึงเต้นเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์และนำเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังปอดการออกกำลังกายจึงเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงและมีประสิทธิภาพสามารถสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆได้อย่างสม่ำเสมอในขณะที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและหัวใจคลายตัวเพื่อรับเลือดจะทำให้เกิดแรงที่เลือดกระทำต่อผนังหลอดเลือดเรียกว่าความดันเลือดประกอบไปด้วยตัวเลข2ค่าดังภาพที่1ค่าแรกเป็นความดันสูงสุดขณะหัวใจบีบตัวส่วนค่าหลังเป็นความสูงสุดขณะหัวใจ

0: ลายตัวซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดโดยทั่วไปผู้ใหญ่จะมีความดันเลือดปกติขณะพักประมาณ100ถึง140มิลลิเมตรประหลอดในช่วงหัวใจบีบตัวและ60ถึง90มิลลิเมตรประหลอดในช่วงหัวใจคลายตัวนั่นเองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันตอบพร้อมกันนะครับคำถามแรกครับอัตราการเต้นของหัวใจของคนปกติขณะพักมีค่าเท่าใดนักเรียนต้นทางใครอยากตอบคุณครูมีให้1คะแนนครับยกมือเลยครับโอเคตอนนี้คุณครูมองเห็นแล้วนะครับเชิญครับคำถามถามว่าอัตราการเต้นของหัวใจของคนปกติขณะพักมีค่าเท่าใด
1: 60ถึง100ครั้งต่อนาทีครับ
0: ถูกต้องครับนักเรียนปรบมือเพื่อนครับก็คือ60ถึง100ครั้งต่อนาทีนะครับคำถามถัดไปครับนักเรียนถามว่าเพราะเหตุใดอัตราการเต้นของหัวใจจึงเพิ่มขึ้นขณะออกกำลังกายนักเรียนต้นทางคนไหนอยากตอบครับ1คะแนนยกมือครับเชิญครับคำถามถามว่าเพราะเหตุใดอัตราการเต้นของหัวใจจึงเพิ่มขึ้นขณะออกกำลังกาย
2: เมื่อขยับร่างกายจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วจะถูกกำจัดออกทำให้หัวใจจึงเต้นเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล
0: ์ถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนนะครับก็คือขณะออกกำลังกายนะครับร่างกายต้องการสารอาหารและแก๊สออกซิเจนมากขึ้นขณะเดียวกันก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องถูกกำจัดออกจึงทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์และนำเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงไปยังปอดนั่นเองนะครับ

0: อีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนความดันเลือดคืออะไรครับใครอยากตอบยกมือเชิญครับใช่ครับนักเรียนได้ตอบแล้วครับเชิญครับคำถามถามว่าความดันเลือดเกิดจากอะไรเชิญครับ
1: ความดันเลือดเกิดจากแรงที่เลือดกระทำต่อผนังหลอดเลือดครับ
0: ถูกต้องครับนักเรียนปรบมือเพื่อนเลยครับแล้วนักเรียนคนอื่นๆล่ะตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับก็คืออะไรครับตอบว่าอะไรครับคำถามถามว่าความดันเลือดเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากอะไรครับนักเรียนก็คือเกิดจากนี่ไงความดันเลือดนะครับก็คือแรงที่กระทำต่อผนังหลอดเลือดเมื่อหัวใจบีบตัวและคลายตัวนั่นเองต่อไปครับนักเรียน

0: ทีนี้นักเรียนครับระบุค่าความดันเลือดจะระบุตัวเลขอยู่2ค่าใช่ไหมครับเช่น140ต่อ90ซึ่งตัวเลข2ค่านี้มีความหมายอย่างไรใครอยากบอกคุณครูต้นทางใครอยากบอกคุณครู1คะแนนนะครับ1คะแนนค่าแรกคืออะไรค่าที่2คืออะไรเชิญครับ
1: ค่าแรกนะครับคือความดันสูงสุดขณะหัวใจบีบตัวครับ
0: ครับและค่าหลังครับ
1: ค่าที่สองเป็นความดันต่ำสุดขณะหัวใจคลายตัวครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือเลยครับนักเรียนครับผมซึ่งค่าแรกนะครับเป็นความดันเลือดสูงสุดขณะหัวใจบีบตัวส่วนค่าหลังเป็นความดันเลือดต่ำสุดขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดนั่นเองนะครับ

่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันเลยนะครับชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจสามารถวัดได้จากการจับชีพจรใน1หน่วยเวลาอัตราการเต้นของหัวใจในขณะปกติหรือขณะพักและหลังจากทำกิจกรรมต่างๆจะแตกต่างกันเพราะการทำกิจกรรมต่างๆต้องใช้พลังงานนะครับหัวใจจึงต้องสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์เพื่อสลายสารอาหารให้ได้พลังงานมาใช้ขณะเดียวกันครับหัวใจจะต้องนำเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการสลายสารอาหารจากเซลล์ไปกำจัดออกจึงเป็นผลทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นส่วนความดันเลือดคือแรงที่เลือดกระทำต่อผนังหลอดเลือดเมื่อหัวใจบีบตัวและคลายตัวครับ

0: บทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนก็คือเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้าง 1. ใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะในระบบหายใจใบกิจกรรมที่1เรื่องการหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดขึ้นได้อย่างไรใบงานที่1เรื่องการหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราพูดถึงในเรื่องของการกำหนดหัวข้อใช่ไหมคะจำได้ไหมคะการกำหนดหัวข้ออยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์คะ
3: ข
2: ั้นตอนที่1 นะคะวันนี้นะคะเราจะต่อจากขั้นตอนที่1 นะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะซึ่งหัวข้อของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการรวบรวมการประเมินหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะบอกประเภทของหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาด้านทักษะหรือกระบวนการนะคะรวบรวมและประเมินหลักฐานเพื่อตอบประเด็นที่ต้องการศึกษาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยม 1. เห็นประโยชน์ของการรวบรวมหลักฐานในการสืบค้นข้อมูล 2. แสดงความสนใจในการศึกษาหลักฐานพระราชกรณียกิจและวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและสำนึกในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะ2ข้อนะคะข้อที่1ค่ะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ข้อที่2ใฝ่เรียนรู้นักเรียนคะพอเข้าสู่เนื้อหานะคะครูจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งกิจกรรมกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวครูจะชี้แจงก่อนนะคะว่านักเรียนจะต้องทำยังไงบ้างนะคะกิจกรรมกลุ่มนะคะข้อที่1ค่ะคำชี้แจงของครูนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่มาจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะครูจะให้ทำกิจกรรมบิงโกใครเคยเล่นบ้างยกมือขึ้นแล้วปลายทางล่ะคะเคยเล่นบิงโกหรือเปล่าต้นทางยกมือกันเต็มห้องเลยนะคะเกมบิงโกหลักฐานค่ะนักเรียนนะคะข้อที่2นะคะครูเปิดนะคะหลักฐานพร้อมแจกแผ่นกระดาษตารางให้นักเรียนดูภาพหลักฐานแล้วก็ครูจะแจกกระดานปิงโกให้นะคะข้อที่3ค่ะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากชื่อหลักฐานวนจนกว่าจะมีกลุ่มที่ปิงโกพร้อมตะโกนทั้งกลุ่มว่าปิงโกใช่ไหมคะและให้นักเรียนจับฉลากไปเรื่อยๆจนกว่าฉลากจะหมดพอเข้าใจกติกาไหมคะนักเรียนคะพอเข้าใจไหมเอ่ยถ้าพอเข้าใจนะคะเดี๋ยวนะคะครูจะแจกนะคะแผ่นกระดาษตารางนะคะแล้วก็แจกกระดานปิงโกให้นะคะคุณครูปลายทางนะคะแจกนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะต้นทางนะคะเดี๋ยวครูแจกเลยนะคะ

่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเล่นเกมปิงโกนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะดูภาพก่อนนะคะภาพหลักฐานนะคะภาพแรกค่ะนักเรียนคะภาพแรกจะเป็นภาพจดหมายเหตุลาลูแบร์นะคะภาพที่2ค่ะภาพที่2นะคะจะเป็นวัดพระศรีสันเพชรต่อมานะคะเป็นภาพที่3นะคะเป็นภาพพระคชาทานจำลองนะคะต่อมาเป็นจารึกลักษณะโจรนะคะต่อมาจะเป็นภาพหนังสือตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาค่ะ

0: จะเป็นภาพพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมต่อนะคะเป็นจดหมายเหตุโกษาปานแล้วก็ภาพพระราชพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานฟิสและภาพยนตร์ตำนานยุทธหัตถีค่ะจะมีทั้งหมด9ภาพใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูแจกกระดาษภาพให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในตารางปิงโกของเราอาจจะมีภาพที่ไม่ครบใช่ไหมคะเพราะว่าเราเล่นเกมกันนะคะนักเรียนคะครูจะชี้แจงนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลักษณะการปิงโกค่ะลักษณะการปิงโกนะคะนักเรียนต้นทางบอกว่าเคยเล่นหมดแล้วใช่ไหมคะมาดูกันอีกรอบนึงนะคะกติกานะคะถ้าในแนวนอนนักเรียนเห็นไหมคะข้างบนนี้นะคะ1 2 3ถ้าครบนักเรียนตะโกนคำว่า
1: ป
0: ิงโกนะคะบางกลุ่มอาจจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ1 2 3ให้นักเรียนตะโกนว่า
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: บิงโกนะคะต่อค่ะลักษณะที่3จะเป็นแนวทะแยงค่ะนักเรียนลงมานะคะนักเรียนก็ตะโกนว่า
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: บิงโกนะคะต่อค่ะแบบที่4นะคะจะเป็นแบบมุมทั้งหมด4มุม1 2 3 4ถ้าได้แบบนี้ก็ตะโกนว่า
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: บิงโกนะคะกลุ่มไหนบิงโกก่อนกลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะอ่ะค่ะนักเรียนคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมกลุ่มเล่นเกมปิงโกกันหรือยังคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเดินนะคะให้นักเรียนจับนะคะแต่ละกลุ่มนะคะว่าจะได้บัตรภาพอะไรนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วให้กลุ่มนี้แล้วก็อ่านให้เพื่อนเชิญค่ะเชิญครับลองดูซิได้อะไรเอ่ย
2: ภาพพระพุทธศาสนาจำลอง
0: เพื่อนได้ภาพนะคะภาพพระคาชาทานจำลองใช่ไหมเอ่ยใครมีเร็วใส่ไปเร็วภาพพระคาชาทานจำลองมีไหมเอ่ยเรียนใส่ที่กระดานปิงโกลูกใส่ที่กระดานปิงโกกลุ่มนี้นะได้ไหมคะให้กลุ่มนี้ต่อค่ะให้กลุ่มนี้ต่อกลุ่มนี้ต่อเร็วอ่านให้เพื่อน
3: จารึกลักษณะโจร
0: เพื่อนได้จารึกลักษณะโจรนะคะต่อเลยค่ะตอนนี้มีกลุ่มไหนมีสิทธิ์ลุ้นบ้างกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มนี้มาดูกันว่ากลุ่มไหนจะปิงโกก่อนกันนะคะกลุ่มนี้เชิญค่ะดูสิจะปิงโกหรือเปล่ากลุ่มนี้ลุ้นกลุ่มนี้ลุ้นลุ้นภาพอะไรเอ่ยได้ภาพพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมนะคะมีกลุ่มไหนปิงโกละหรือยังเอ่ยไม่ได้ยินอะไรนะ
1: ป
0: ิ
1: งโก
0: ไปดูซิว่าปิงโกจริงหรือเปล่ามาดูซิคะแรกภาพ2ภาพ3โอเคกลุ่มนี้นะคะ1กลุ่มแล้วชนะนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นกันต่ออ่ะให้กลุ่มที่ปิงโกเป็นคนจับ
2: จอดตำนาน
0: เพื่อนได้ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะมีกลุ่มไหนปิงโกอีกไหมคะ
1: ป
0: ิ
1: งโก
0: กลุ่มนี้ใช่ไหมไหนดูหน่อยสิคะปิงโกจริงเปล่าไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสองปิงโกมีไหนอีกอันนี้แนวนอนเนาะโอเคปิงโกตอนนี้กี่กลุ่มแล้วคะบิงโกกี่กลุ่มแล้ว3กลุ่มใช่ไหมครูขอเก็บนะกลุ่มที่บิงโกแล้วนะคะกลุ่มนี้ด้วยเหรอคะไหนขอดูหน่อยสิคะกลุ่มนี้ก็คือแนวนอนแถวกลางเนาะโอเคครับผมตอนนี้เหลือกี่กลุ่มตอนนี้เหลือกี่กลุ่มที่ยังไม่บิงโกเหลือกี่กลุ่มคะเรามาลุ้นกันกลุ่มไหนยังไม่ได้จับกลุ่มนี้เชิญค่ะห้ามดู จับดูซิ

0: น่าอะไรเอ่ย
1: ภาพยนตร์ตำนานยุคพระอัฐิ
0: ลุ้นเลยภาพยนตร์ตำนานยุทธหัตถีค่ะ1 2พร้อมกันกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มนี
2: ้
0: ปิงแล้วใช่ไหมครับโอ้โหมากลุ่มนี้ก็คือแนวตั้งใช่ไหมคะ1 2 3โอเคอ่ะมีไหนอีกกลุ่มไหนอีกคะที่ปิงโกอันนี้แนวตั้งเหมือนกัน1 2 3อ้าวกลุ่มนี้ปิงโกหมดแล้วอ่ะมีกลุ่มไหนอีกคะที่ปิงโกอ่ะกลุ่มนี้ไหนเอ่ยอันนี้แนวนอนแถวกลางเนาะอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เหลือกลุ่มไหนที่ยังไม่บิงโกคะมีไหมเอ่ยยังเหลืออีกไหมคะเหลืออีกกลุ่มหนึ่งมีอีกไหมคะปิงไปแล้วใช่ไหมทั้งสองกลุ่มเลยอ่ะมาครูเก็บนะคะไหนหนูปิงตรงไหนเมื่อกี้ตรงไหนเอ่ยอ๋อแนวทะแยงใช่ไหมอ่ะโอเคแนวทะแยงนักเรียนคะตบมือให้กลุ่มที่ชนะหน่อยค่ะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มนะคะกิจกรรมแรกของเรานะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนครูมีภาพนะคะหลักฐานนะคะเมื่อกี้นะคะเปิดให้นักเรียนชมอีก1รอบเพื่อที่ครูจะตั้งประเด็นคำถามถามนักเรียนนะคะประเด็นคำถามแรกค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่านักเรียนเคยเห็นภาพหลักฐานเหล่านี้หรือไม่จากที่ใดภาพมีทั้งหมดกี่ภาพคะ9ภาพนักเรียนเคยเห็นภาพหลักฐานเหล่านี้หรือไม่เคยเห็นไหมคะเคยเห็นเพื่อนบอกเคยเห็นแล้วปลายทางล่ะคะเคยเห็นหรือเปล่าต้นทางบอกเคยเห็นนะคะแล้วนักเรียนเห็นจากที่ใดบ้างคะนักเรียนคะเพื่อนบอกจากหนังสือจากอะไรคะจากอะไรนะอินเทอร์เน็ตอ่ะนักเรียนคะภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนชมนะคะนักเรียนเล่นเกมทั้งหมด9ภาพเนี่ยค่ะนักเรียนก็จะเห็นได้จากสื่อใช่ไหมคะก็คือจากภาพถ่ายนะคะรวมไปถึงจากสถานที่จริงนะคะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าหากเราต้องการศึกษาข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เราสามารถศึกษาได้จากหลักฐานเหล่านี้ได้หรือไม่คะได้ไหมคะได้เพราะเหตุใดคะเพราะอะไรเอ่ยทำไมถึงได้คะเพื่อนบอกว่ามีอยู่จริงใช่ไหมคะนักเรียนคะเราสามารถนะคะที่จะศึกษานะคะได้จากหลักฐานที่ครูนำมาให้นักเรียนนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเพราะว่าเป็นหลักฐานที่รวบรวมและนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้และสามารถนำมาเป็นหลักฐานสืบค้นเรื่องราวอดีตเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงนะคะในเรื่องที่เราต้องการจะศึกษานั่นเองนะคะนักเรียนคะกิจกรรมแรกผ่านไปแล้วนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมที่2ชื่อกิจกรรมว่าใช่หรือไม่นะคะกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีป้ายให้นักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะให้เรียนยกป้ายนะคะใช่หรือไม่นะคะถ้าใช่ยกป้ายถูกถ้าไม่ใช่ให้ยกกากบาทผิดนั่นเองนะคะอาค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวครูแจกป้ายก่อนอ่ะครับอ่ะ

0: ตอนนี้ต้นทางทุกกลุ่มนะคะได้ป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะครูปลายทางแจกป้ายให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมที่2เรียงเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมคะครูคิดว่าปลายทางก็น่าจะพร้อมนะคะเหมือนต้นทางนะคะถ้าพร้อมเราไปทำกิจกรรมใช่หรือไม่กันเลยค่ะนักเรียนคะหลักฐานที่1ที่ครูนำมาให้นักเรียนนะคะเป็นจดหมายเหตุค่ะจดหมายเหตุลาลูแบร์เป็นหลักฐานลักษณะลายลักษณ์อักษรใช่หรือไม่พร้อมบอกเหตุผลนะคะพร้อมเรียกเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมยกป้ายค่ะคำตอบคือใช่นะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะจดหมายเหตุลาลูแบร์เป็นการจดบันทึกด้วยตัวอักษรนั่นเองจึงเป็นหลักฐานที่มีลักษณะลายลักษณ์อักษรนั่นเองเข้าใจไหมเอ่ยได้ไหมคะถ้าได้เราไปข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปค่ะครูยังใช้หลักฐานชิ้นที่1อยู่นะคะหลักฐานที่1นะคะจดหมายเหตุลาลูแบร์เขียนขึ้นในสมัยปัจจุบันหรือไม่

0: มีความแตกต่างมีความแตกต่างคำตอบนะคะคำตอบนะคะว่าจดหมายเหตุลาลูแบร์เขียนขึ้นในสมัยปัจจุบันหรือไม่ไม่ใช่นั่นเองนะคะไม่ใช่เพราะนะคะเขียนขึ้นโดยซีมงเดลาลูแบร์นะคะที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นใช่ไหมคะซีมงเดลาลูแบร์เนี่ยเกิดอยู่ในยุคสมัยนั้นนะคะที่ได้บันทึกเอาไว้นั่นเองนะคะต่อค่ะข้อที่3นะคะนักเรียนคะนักเรียนมีหนังสือเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูจะถามนักเรียนว่าหนังสือเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่นักเรียนดูสิคะหนังสือเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่คะยกป้ายค่ะอันนี้มั่นใจทำไมตอบว่าใช่เพราะเพื่อนบอกมีข้อความมีตัวอักษรนะคะคำตอบคือใช่ค่ะหนังสือเรียนเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะคะต่อค่ะนักเรียนคะข้อต่อไปค่ะหนังสือเรียนประวัติศาสตร์เขียนขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันใช่หรือไม่ยกป้ายค่ะคำตอบคือใช่นะคะเพราะว่าหนังสือเรียนนะคะเขียนขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันนั่นเองนะเริ่มเข้มข้นละตอนนี้มีคะแนนที่แตกต่างกันนะคะต่อค่ะนักเรียนนะคะต่อค่ะข้อที่5ค่ะจดหมายเหตุลาลูแบร์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าหนังสือเรียนใช่หรือไม่ให้เปรียบเทียบนะคะระหว่างจดหมายเหตุลาลูแบร์กับหนังสือเรียนนะคะว่าอะไรมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันจดหมายเหตุลาลูแบร์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าหนังสือเรียนใช่หรือไม่ยกป้ายค่ะต้นทางมีการหันป้ายเพื่อนนะมีการหันป้ายเพื่อนด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสรุปแล้วตอบอะไรเอ่ยตอนนี้ต้นทางมีคำตอบที่แตกต่างนะคะไม่รู้ปลายทางจะมีคำตอบที่แตกต่างหรือเปล่านะคะอ่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะจดหมายเหตุลาลูแบร์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าหนังสือเรียนใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะเยี่ยมมากนะคะจดหมายเหตุลาลูแบร์ค่ะน่าเชื่อถือมากกว่านะคะเพราะว่าหนังสือเรียนนะคะเป็นหลักฐานที่ร่วมสมัยเขียนขึ้นโดยคนที่อยู่ในสมัยนั้นนะคะหนังสือเรียนเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งและเป็นการเก็บรวบรวมในยุคปัจจุบันต่อค่ะข้อนี้ครูใช้หลักฐานที่2หลักฐานที่2คือวัดพระศรีสันเพชรนะคะถามว่าวัดพระศรีสันเพชรเป็นหลักฐานลักษณะลายลักษณ์อักษรใช่หรือไม่พร้อมบอกเหตุผลวัดพระศรีสันเพชรเป็นหลักฐานลักษณะลายลักษณ์อักษรใช่หรือไม่ต้นทางพร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมยกป้ายค่ะทำไมไม่ใช่คะ
2: เ
0: พื่อนบอกเป็นสถานที่ไม่มีตัวอักษรเป็นโบราณสถานอ่ะไปดูคำตอบกันนะคะคำตอบข้อนี้นะคะตอบว่าไม่ใช่ถูกต้องทุกกลุ่มเลยต้นทางเยี่ยมมากนะคะแล้วเพื่อนกลุ่มนี้ก็ให้คำตอบที่ถูกต้องเพื่อนบอกว่าเป็นโบราณสถานนั่นเองนะคะไม่ได้มีการจารึกเป็นตัวอักษรเพื่อนบอกว่าไม่ได้เป็นตัวอักษรนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะใช้หลักฐานที่2วัดพระศรีสันเพชรนะคะถามว่าวัดพระศรีสันเพชรถูกสร้างขึ้นในสมัยอดีตก็คืออยุธยาใช่หรือไม่ใช่หรือไม่

0: มัยนะคะถูกสร้างขึ้นในอดีตนะคะก็คืออยุธยานั่นเองนะคะต่อไปค่ะหลักฐานที่3ค่ะพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานฟิสนะคะพระราชวงศาวดารเป็นภาษาฮอลันดานะคะก็ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต่อมาก็จึงได้แปลเป็นภาษาไทยนั่นเองนะคะโจทย์ถามว่าพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานฟิสนะคะเป็นหลักฐานลักษณะลายลักษณ์อักษรใช่หรือไม่พร้อมบอกเหตุผลตอนนี้เริ่มปรึกษากันละปรึกษากันละหมดเวลาค่ะหมดเวลาปรึกษายกป้ายค่ะต้นทางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บคำตอบคือ
1: ใช่
0: ใช่เพราะอะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่าใช่เพราะเป็นพงศาวดารใช่ไหมพงศาวดารคือมีลายลักษณ์อักษรอะค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือใช่ค่ะเยี่ยมมากนะคะพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานฟิสเนี่ยค่ะเป็นที่มีการจดบันทึกด้วยตัวอักษรนะคะจึงเป็นหลักฐานที่มีลักษณะลายลักษณ์อักษรนะคะอีกหนึ่งข้อค่ะนักเรียนถือว่าเป็นข้อสุดท้ายของกิจกรรมใช่หรือไม่นะคะถามว่าพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานฟิสเป็นหลักฐานชั้นรองใช่หรือไม่ยกป้ายค่ะกูเห็นบางกลุ่มยังปรึกษากันไม่เสร็จไงสรุปแล้วปุ๊บปุ๊บอ้าวกลุ่มต้นทางมีความแตกต่างเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะเรามาดูคำตอบกันว่าเป็นหลักฐานชั้นรองใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ค่ะเป็นหลักฐานชั้นรองพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานฟิสนะคะไม่ได้เกิดร่วมสมัยนะคะแต่เป็นการเขียนขึ้นภายหลังและเรียบเรียงใหม่นะคะพงศาวดารเป็นการรวบรวมหลักฐานใช่ไหมคะถ้าพูดถึงความหมายใช่ไหมคะเป็นการรวบรวมหลักฐานและบันทึกเหตุการณ์สำคัญในแต่ละสมัยรวมถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนคะกิจกรรมใช่หรือไม่นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีคำถามสรุปมีกลุ่มที่ได้คะแนนเต็มไหมเอ่ย มีหนึ่งตบมือให้กลุ่มที่ได้คะแนนเต็มนะคะยกมือขึ้นกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนคะยกมือขึ้นเร็ว2กลุ่มนะคะต้นทางมี2กลุ่มนะคะที่ได้คะแนนเต็มเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะต่อจากกิจกรรมนะคะครูมีคำถามนะคะครูถามนักเรียนว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคืออะไรนะคะตอนนี้นักเรียนพอตอบครูได้ไหมว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคืออะไรจากการที่เรียนเล่นเกมใช่หรือไม่ตอบได้ไหมเอ่ยคืออะไรคะเพื่อนบอกมีตัวอักษรใช่ไหมคะเพื่อนบอกมีการเขียนเนาะนักเรียนคะสามารถบันทึกนะคะคำว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้เลยนะคะลงในสมุดเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็คือหลักฐานที่มีการจารึกนะคะเป็นตัวอักษรนะคะยกตัวอย่างเช่นที่เราเล่นเกมมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็คือหนังสือใช่ไหมคะพงศาวดารรวมไปถึงจารึกนั่นเองนะคะพงศาวดารหมายถึงการบันทึกเรื่องราวในอดีตเนื้อหาจะเน้นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ที่ปกครองราชอาณาจักรนักเรียนคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: ค่ะเข้าใจเนาะอ่ะถ้าเข้าใจครูไปข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปเป็นข้อที่2นะคะครูถามนักเรียนว่าจากการทำกิจกรรมใช่หรือไม่หลักฐานจดหมายเหตุวัดพระศรีสรรเพชรเราเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมิเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดคะจดหมายเหตุหมายถึงบันทึกเหตุการณ์ร่วมสมัยหรือในเวลาใกล้เคียงกับผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์แล้วบันทึกไว้นับว่าเป็นเอกสารที่มีความถูกต้องชัดเจนในเรื่องเวลาที่เกิดเหตุการณ์เพื่อนบอกว่าเพราะสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะนักเรียนคะหลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมินะคะก็คือหลักฐานที่เกิด

เกิดในช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์นั้นนะคะหรือหลักฐานที่เกิดจากผู้ที่มีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองแล้วก็จัดทำขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนพอเข้าใจคำว่าหลักฐานชั้นต้นไหมคะบันทึกได้ไหมว่าหลักฐานชั้นต้นคืออะไรเป็นหลักฐานที่เป็นไงคะผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนสร้างขึ้นจัดทำขึ้นนั่นเองนะคะบันทึกในสมุดเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยนะงั้นครูไปต่อนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะครูถามว่าจากกิจกรรมใช่หรือไม่หลักฐานหนังสือเรียนกับพงศาวดารเราเรียกว่าหลักฐานชั้นรองหรือทุติยภูมิเพราะเหตุใดเมื่อกี้เราได้ความหมายของหลักฐานชั้นต้นละครูถามว่าหนังสือเรียนนะคะเราเรียกว่าหลักฐานชั้นรองเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดคะเพื่อนบอกว่าเป็นการรวบรวมขึ้นมาใหม่เพื่อนบอกว่าเป็นการรวบรวมขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะถูกไหมคะถูกต้องนะคะหลักฐานชั้นรองหรือทุติยภูมินะคะคือหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะจากผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์แต่ได้รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นหรือรับรู้เรื่องราวมาจากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ร่วมเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่4ค่ะนักเรียนข้อที่4ถามว่าหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันเพราะเหตุใดตอบหลักฐานชั้นต้นทำไมหลักฐานชั้นต้นถึงมีความน่าเชื่อถือล่ะคะเพื่อนบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมใครจะเติมเต็มคำตอบเป็นอะไรนะเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะคนที่สร้างขึ้นเป็นไงคะหลักฐานชั้นต้นเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นใช่ไหมคะนักเรียนคะจากคำถามนะคะหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันก็คือหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมคะเพราะเป็นหลักฐานที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์นั้นนะคะหรือหลักฐานที่เกิดจากผู้ที่มีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองนะคะในการจัดทำขึ้นนั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นคือผู้ที่รู้เห็นเป็นคนจัดทำขึ้นเองใช่ไหมคะแต่หลักฐานชั้นรองก็คือรวบรวมมาจากหลักฐานชั้นต้นหรือว่าฟังมาจากคำบอกเล่านั่นเองนักเรียนคะมีคำถามไหมเอ่ยหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองนักเรียนคะเรายังเหลือกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะเราจะมาทำใบงานที่5กันนะคะในเรื่องของการรวบรวมหลักฐานและการประเมินหลักฐานนะคะเดี๋ยวครูจะแจกนะคะใบงานที่5นะคะแล้วก็แจกกล่องนะคะหลักฐานให้กลุ่มละ1กล่องนะคะตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกใบงานที่5แล้วก็กล่องนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะกล่องจะประกอบไปด้วยหลักฐานนะคะให้นักเรียนศึกษาหลักฐานที่ได้รับทั้ง5หลักฐานนะและประเมินแต่ละหลักฐานว่าเป็นหลักฐานลักษณะลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานต้นหรือหลักฐานชั้นรองหลักฐานนั้นๆให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรพอสรุปพอสังเขปและบอกว่าเลือกใช้หลักฐานนั้นๆหรือไม่พร้อมบอกเหตุผลนักเรียนคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้หัวข้อไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราแบ่งกลุ่มตามหัวข้อนั้นนะคะนักเรียนคะเราจะมาดูลักษณะนะคะของใบงานก่อนนะคะใบงานจะมี2ใบนะคะ2หน้าโทษค่ะ2หน้านะคะใบงานที่5เรื่องการรวบรวมหลักฐานและประเมินหลักฐานนะคะเดี๋ยวครูจะแจกใบงานนะคะให้นักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องนำหลักฐานทั้งหมดกี่ชิ้นคะ5ชิ้นนั่นเองนะคะและบันทึกลงในใบงานให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนมีคำถามไหมคะเกี่ยวกับใบงานถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวครูแจกใบงานนะคะแล้วก็แจกหลักฐานนะคะสองกลุ่มนะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้ต้นทางทุกกลุ่มนะคะทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมาช่วยเติมเต็มคำตอบดีไหมคะ
1: ด
0: ีเนาะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวครูจะเติมเต็มคำตอบให้นะคะถ้าคำตอบของเรียนยังไม่สมบูรณ์นะคะเติมเต็มคำตอบจากครูนะคะนักเรียนคะหัวข้อก็คือหัวข้ออะไรคะสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใช่ไหมคะสงครามช้างเผือกนะคะหลักฐานชิ้นที่1ค่ะนักเรียนเป็นนามานุกรมสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระเทียนราชานะคะที่มาของหลักฐานค่ะหนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยนะคะใครได้หัวข้อนี้เอ่ยกลุ่มไหนได้กลุ่มนี้ได้ใช่ไหมต่อนะคะลักษณะของหลักฐานเป็นแบบลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็ความสำคัญของหลักฐานเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานนี้ให้ข้อมูลนะคะเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์สมเด็จพระมหาจักรพรรดิในศึกสงครามช้างเผือกนั่นเองนะคะที่เลือกใช้หลักฐานนี้นะคะก็เพราะว่าเป็นหลักฐานที่นำมาใช้ได้เพราะมาจากหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็มีการกล่าวถึงการกำหนดศักดินาขึ้นนะคะสำหรับตัวบุคคลที่เป็นเจ้านายข้าราชการแล้วก็พลเมืองทุกบุคคลนั่นเองนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างหัวข้อของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะคะต่อนะคะหลักฐานชิ้นที่2นะคะพงศาวดารพม่านะคะที่มาของหลักฐานนะคะครูขึ้นให้แล้วนะคะลักษณะของหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะมีความสำคัญของหลักฐานก็คือเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานนี้ให้ข้อมูลนะคะกล่าวถึงกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าปิดล้อมนั่นเองนะคะที่เลือกใช้หลักฐานนี้เพราะจากหลักฐานนะคะมีการอ้างอิงที่มาของหลักฐานนะคะหลักฐานชิ้นที่3ค่ะชื่อหลักฐานนะคะประวัติศาสตร์พม่านะคะหม่อนทิงอ่องนะคะลักษณะของหลักฐานนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะความสำคัญของหลักฐานเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานชั้นรองนะคะให้ข้อมูลนะคะก็คือการเรียกร้องช้างเผือกเป็นบรรณาการนั่นเองนะคะเลือกใช้หลักฐานนี้เพราะว่าจากหลักฐานก็มีการอ้างอิงที่มาของหลักฐานนั่นเองนะคะหลักฐานชิ้นที่4ค่ะชื่อหลักฐานนะคะพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศนะคะเจิมนะคะครูขึ้นที่มาให้นะคะลักษณะของหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมูลเหตุสงครามระหว่างพระเจ้าตะเบงชเวตี้กับพระมหาจักรพรรดินะคะเลือกใช้หลักฐานนี้เพราะในหลักฐานระบุมูลเหตุสงครามช้างเผือกนั่นเองนะคะอีกหนึ่งหลักฐานนะคะก็คือหลักฐานชิ้นที่5นะคะชื่อหลักฐานสงครามช้างเผือกค่ะที่มานะแล้วก็ลักษณะนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีความสัมพันธ์ของหลักฐานคือเป็น

0: ารชั้นรองนะคะหลักฐานนี้ค่ะนักเรียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามช้างเผือกนั่นเองนะคะหลักฐานนี้นะคะไม่ได้เลือกใช้หลักฐานนักเรียนเพราะอะไรที่ไม่เลือกใช้หลักฐานนักเรียนคะหลักฐานที่มาจากการรวบรวมนะคะหลายที่มาและมีแหล่งอ้างอิงที่ไม่ชัดเจนนักเรียนไม่สามารถที่จะนำมาประกอบการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแต่ไม่ควรนำมาเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในหลักฐานสงครามช้างเผือกเนี่ยเราจะไม่เลือกใช้หลักฐานนี้นะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยเกี่ยวกับใบงานไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะคะต้นทางและปลายทางนะคะเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนนะคะวันนี้นะคะครูมีคำถาม1ข้อค่ะถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจากที่เราเรียนมานะคะถามว่าการเลือกหลักฐานมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไรนะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมคะกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักฐานชั้นต้นและก็หลักฐานชั้นรองซึ่งนักเรียนได้รู้ความหมายของทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะครูจะให้นักเรียนสัก1คนนะคะตัวแทนนะคะของห้องต้นทางนะคะตอบคำถามว่าการเลือกหลักฐานมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไรคะขอตัวแทนต้นทางสัก1คนนะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะบอกความสำคัญนะคะของการเลือกหลักฐานค่ะมีไหมคะต้นทางขอสัก1คนค่ะเชิญค่ะ
1: มีความสำคัญครับเพื่อที่จะได้หลักฐานที่ถูกต้องและตรงกับสิ่งที่เราจะต้องการศึกษาครับ
0: ครับเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนตอบว่ามีความสำคัญนักเรียนคะการเลือกหลักฐานเนี่ยค่ะถือว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมากเลยนะคะการเลือกหลักฐานมีความสำคัญเพื่อให้ได้หลักฐานที่ถูกต้องและก็ตรงประเด็นกับหัวข้อที่เราต้องการจะศึกษาใช่ไหมคะการเลือกหลักฐานมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เพราะหลักฐานมีมากมายหลากหลายประเภทการเลือกหลักฐานจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมตรงตามหัวข้อที่ต้องการศึกษาถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีความถูกต้องชัดเจนนักเรียนคะในชั่วโมงนี้นักเรียนมีคำถามไหมคะถ้าเรียนไม่มีคำถามนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะพูดถึงในเรื่องของการประเมินวิเคราะห์สรุปข้อเท็จจริงจากหลักฐานนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1หลักฐานเรื่องวัดพนัญเชิง2หลักฐานพระราชพงศาวดารที่กล่าวถึงการสร้างพระเจ้าพะแนงเชิง3จดหมายเหตุเมืองถลาง4ชุดหลักฐานพระเจ้าอู่ทอง5ชุดหลักฐานพระบรมไตรโลกนาถ6ชุดหลักฐานพระนเรศวรมหาราช7ชุดหลักฐานพระนารายณ์มหาราช8ชุดหลักฐานพระเจ้าตากสิน9ชุดหลักฐานเจ้าพญาโกษาปาน10ชุดหลักฐานชาวบ้านบางระจัน11ที่ต้องเตรียมนะคะทั้งต้นทางและปลายทางปากกาน้ำเงินและปากกาแดงและ12นะคะใบงานที่6ในเรื่องของประเมินวิเคราะห์สรุปข้อเท็จจริงจากหลักฐานค่ะนักเรียนคะสนุกไหมคะกับ3กิจกรรมถ้าสนุกเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสต์และเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ให้เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับไหมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่ายนครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าเรื่องบทนำด้วยเกมของเรานะครับให้นักเรียนลองทายภาพดูนะครับจากแผ่นป้ายที่ครูมีอยู่ทั้งหมด8หมายเลขนะครับนักเรียนคิดว่าหลังแผ่นป้ายนี้จะเป็นภาพอะไรนะครับภาพแรกหมายเลขแรกนักเรียนจะเลือกหมายเลขอะไรดีครับ
3: 7
2: หมายเลข7อ่ะกดปุ๊บเนี่ยต้องตอบได้ปั๊บเลยนะว่ามันคืออะไรนะครับหมายเลข7ภาพออกมาอย่างนี้มีคนตอบได้หรือยังเอ่ยว่ามันคืออะไรตอบได้หรือยังตอบได้แล้วเหรออ่ะอีกสัก1หมายเลขมั้ยหมายเลขอะไรดีอ่ะหมายเลข8นะครับภาพนี้เล็กมากเลยอ่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ยอ่ะสักหนึ่งคนสักหนึ่งคนอ่ะกลุ่มที่หนึ่งบอกครูหน่อยว่าภาพนี้คือภาพอะไรนะครับเป็นภาพอะไรครับ
4: การถวายสังฆทานครับ
2: เป็นการถวายสังฆทานใช่ไหมสำหรับกลุ่ม

0: หนึ่งบอกว่าเป็นการถวายสังฆทานใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างมีไหมในพานเขามีอะไรอยู่นักเรียนในพานจากภาพที่เราสังเกตเนี่ยมีอะไรอยู่มีผ้าอยู่ใช่ไหมมีผ้าผืนสีเหลืองๆอยู่ใช่ไหมครับซึ่งนี่ก็คือภาพเต็มเนาะก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งในทางพระพุทธศาสนานะครับที่ชาวพุทธนะครับจะมีการถวายนะครับซึ่งวันนี้นักเรียนครูมีคำถามจากภาพนะครับเป็นหนึ่งในขั้นตอนของพิธีอะไรอ่ะขอสุ่มละกันนะครับจากภาพเมื่อสักครู่นี้เนาะเป็นหนึ่งในขั้นตอนของพิธีอะไรหมายเลข2ครับเลขที่2ยืนขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบนะครับจากเลขที่2กันนะครับลองดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นหนึ่งในพิธีของอะไรครับ
1: เป็นผ้าอาบน้ำฝนครับ
0: ผ้าอะไรนะ
1: ผ้าอาบน้ำฝนครับ
0: ผ้าอาบน้ำฝนเป็นพิธีหนึ่งของถวายผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนนักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีนี้หรือไม่และจัดขึ้นในช่วงเวลาใดใครทราบบ้างมีไหมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนใครเคยเข้าร่วมบ้างยกมือไม่มีเลยนักเรียนปลายทางเคยเข้าร่วมไหมครับถ้าเคยเข้าร่วมยกมือได้นะครับแล้วเข้าร่วมหรือว่าจัดในช่วงใดนะครับนักเรียนคิดว่าเขาจัดตลอดทั้งปีไหมไม่นะครับเขาจะจัดในช่วงวันเข้าพรรษานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับเอาละครับนักเรียนเรามาดูครับว่าคำว่าเข้าพรรษาหมายถึงอะไรนะครับนั่นก็คือหมายถึงพักฝนนั่นเองนะครับเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะหยุดพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนด้วยกันครับโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้นะครับวันเข้าพรรษาเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะครับเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ครับเกี่ยวกับผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองนะครับผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่าผ้าอะไรเอ่ยนักเรียนผ้าวัดสิกะสาดกนั่นเองนะครับเป็นผ้าวันนี้ครูก็มีผ้ามาให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ดูด้วยเดี๋ยวครูจะลองให้กลุ่มที่2นะครับลองดูว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มที่2ลองดูลองเอาขยายมันออกมาเลยว่ามันเป็นยังไงลักษณะผ้าเอาออกมาเลยให้เพื่อนปลายทางได้เห็นด้วยนะครับใหญ่ไหม
2: ใหญ
0: ่ใหญ่ไหนลองดูซิเป็นยังไงโอ้โหใหญ่มากเลยใช่ไหมลองส่งไปที่กลุ่มที่5หน่อยกลุ่มที่5กลุ่มที่5แล้วไปหน่อยลองดูว่าลักษณะเป็นยังไงผ้านี้ส่งมาที่กลุ่มที่6ส่งกลุ่มที่6ครับลองดูลักษณะเนื้อผ้าเป็นแบบไหนส่งกลับมาที่กลุ่มที่3พื้นใหญ่ไหมนักเรียนคิดว่าผ้านี้นักเรียนมีลักษณะแบบนี้ประโยชน์ของผ้านี้คืออะไรนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของผ้านี้คืออะไรเอ่ยเอาไว้ทำอะไรมีคนบอกว่าปกปิดร่างกายมีอีกไหมเอาไว้รับของใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากเอาไว้รับของเอาไว้ปกปิดร่างกายผ้านี้เปรียบเสมือนกับผ้าขาวม้ารู้จักผ้าขาวม้าไหมผ้าขาวม้าเวลาที่เราอาบน้ำใช่ไหมหรือเราจะใช้ผ้าขาวม้าในการเป็นยังไงใช้นุ่งใช่ไหมครับเช่นเดียวกันผ้าอาบน้ำฝนก็เช่นเดียวกันนักเรียนก็เปรียบเสมือนผ้าขาวม้าที่เราใช้นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอไปสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้ขอถามว่าผ้าอาบน้ำฝนกับ ผ้าสบงนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนระหว่างผ้าอาบน้ำฝนที่ครูนำมาให้นักเรียนดูกับผ้าสบงนะครับไม่เหมือนกันอย่างไรผ้าอาบน้ำฝนนะครับคือผ้าที่พระสงฆ์ใช้ผัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำนั่นเองนะครับส่วนบงคืออะไรนะครับก็คือผ้านุ่งของพระเป็นผ้าผืนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็คือมีความแตกต่างกันก็อย่างที่ครูบอกเลยถ้านึกถึงผ้าน้ำฝนก็ถ้าเราใช่ไหมเราใช้ก็คือผ้าข่าวม้านั่นเองทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนจะมีอยู่ทั้งหมด3ชั่วโมงด้วยกันนะครับนี่คือชั่วโมงที่1เนาะวันนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมานะครับประวัติความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผ่านวิดิทัศน์นะครับก็จะมีพระนะครับท่านได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าประวัติความเป็นมามีอย่างไรนะครับแล้วลำดับขั้นตอนของพิธีผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาทำกิจกรรมกันนะครับอ่ะนักเรียนเรามาดูนะครับประวัติความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
2: โยมรู้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของผ้าแล้วก็ผ้าของพระสงฆ์วันนี้พูดถึงเรื่องของผ้าอาบน้ำฝนรู้เรื่องของผ้าอาบน้ำฝนดีหรือยัง

0: ความหมายของผ้าอาบน้ำฝนพูดถึงผ้าอาบน้ำฝนเนาะผ้าอาบน้ำฝนก็คือผ้าที่พระสงฆ์ท่านใช้ผลัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำมีคติเหมือนกับผ้าขม้าของโยมโยมก็จะมีผ้าขม้าเปลี่ยนพระเปลี่ยนใช่ไหมผ้าขม้าในการเปลี่ยนอาบน้ำแล้วก็โยมผู้หญิงก็จะมีผ้าสำหรับเปลี่ยนผัดอาบน้ำของพระก็เช่นเดียวกันเรียกว่าผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองแต่ในภาษาบาลีมีชื่อเรียกว่าวัสิกสาดกวัสิกสาดกก็คือผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองผ้าอาบน้ำฝนเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยให้พระสงฆ์ได้ใช้เป็นผืนที่4จริงๆแล้วพระมีผ้าเพียงแค่3ผืนใช่ไหมก็คือสังฆาฏิเป็นผ้าจีวรเป็นผ้าสบงแล้วก็รัตประคตรัตประคตนี่ถือว่าเป็นผ้านะคือผ้า4แต่ผ้านุ่งจริงๆน่ะมีแค่3ผืนแต่ผืนที่4ให้เป็นผ้านุ่งได้ก็คือผ้าอาบน้ำฝนของพระสงฆ์เรียกว่าผ้านุ่งสำหรับการอาบน้ำฝนหลายคนเข้าใจผิดว่าผ้าอาบน้ำฝนหมายถึงผ้าที่ต้องอาบน้ำในฤดูฝนก็คือช่วงหลังพรรษาหรือออกพรรษาไปแต่ส่วนมากผ้าอาบน้ำฝนโยมจะเรียกถูกนะเพราะว่ามันจะเข้าฤดูฝนในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็เป็นการเข้าถึงสู่ฤดูฝนนั่นเองความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนโดยมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเรามีที่ไปที่มาของผ้าอาบน้ำฝนดังนี้โดยปกตินางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากมาเสวยและฉันภัตตาหารที่บ้านของนางเป็นประจำเมื่อการจัดเตรียมภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยพร้อมแล้วก็จะให้สาวใช้ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เพื่อให้เสด็จไปยังบ้านของนางวิสาขานั่นเองวันหนึ่งสาวใช้ได้มาตามปกติเหมือนทุกๆวันแต่วันนั้นมีฝนตกลงมากและพระสงฆ์ทั้งหลายจึงประกันเปลือยกายอาบน้ำฝนเมื่อสาวใช้มาเห็นเข้าก็ตกใจเพราะความที่ตนมีปัญญาอ่อนคิดว่าเป็นนักบวชที่เป็นชีเปลือยรีบกลับไปแจ้งแกนางวิสาขาว่าข้าแต่แม่เจ้าวันนี้ที่วัดไม่มีพระอยู่เลยเห็นแต่มีแต่ชีเปลือยชีเปลือยอาบน้ำกันอยู่อย่างนั้นนางวิสาขาได้ฟังคำบอกเล่าของนางสาวใช้แล้วด้วยความที่นางเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้มีปัญญาน่าศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์จึงทราบเหตุการณ์โดยตลอดว่าพระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าสำหรับใช้สอยเพียงแค่3ผืนคือจีวรสำหรับห่มผ้าสังฆาฏิสำหรับการทับซ้อนและผ้าสบงสำหรับการนุ่งของพระสงฆ์ดังนั้นเมื่อเวลาพระสงฆ์จะอาบน้ำจึงไม่มีผ้าสำหรับผลัดอาบน้ำก็จำเป็นต้องเปลือยกายอาบน้ำนั่นเองนางวิสาขาจึงอาศัยเหตุนี้เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับที่บ้านและเสร็จภารกิจแล้วนางวิสาขาจึงได้เข้าไปกราบทูลขอพรเพื่อขอเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์พระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาตตามที่ขอนั้นและนางวิสาขาก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าผ้าอาบน้ำฝนหมายถึงผ้าอย่างไร
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับชื่อเรื่องว่าผ้าอาบน้ำฝนนะครับอะไรเอ่ยนะครับโยมรู้หรือไม่นักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้นะครับประวัติความเป็นมานะครับเราก็เข้าใจอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับดังนั้นขอสักหนึ่งคนละกันลองอธิบายหลังจากที่ได้ฟังพระภิกษุสงฆ์ท่านนี้ได้กล่าวไว้นะครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับขอหนึ่งคนเลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นลองดูสิครับว่าผ้าอาบน้ำฝนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับในสมัยพุทธกาลเลยลองดูครับใครเอ่ยใครเอ่ย
2: พระภิกษุครับ
1: ครับผมเป็นอย่างไรคร
2: ับอาบน้ำแล้วเขาก็เปลือยตัวครับ
1: เปลือยตัวเปลือยกายใช่ไหมแล้วก็มีใครมาเห็นเอ่ย
2: คนใช้ครับ
1: มีคนใช้มาเห็นแล้วก็นางวิสาขาใช่ไหมครับก็ไปทำอะไรเอ่ย
2: ไปบอกครับว่าไม่เห็นมีนักบวชมีแต่ขี้เปื่อยครับ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนางวิสาขาจึงทำอย่างไรเอ่ย
2: จึงคิดแล้วก
1: ็นำผ้านี้มาถวายใช่ไหมครับอ๋อยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่คือประวัติความเป็นมาใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากภาพนะครับนักเรียนนางวิสาขาจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าและขอให้ทรงอนุญาตให้นางได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ครับความหมายของผ้าอาบน้ำฝนเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนผ้าอาบน้ำฝนจะถวายกันในช่วงใดเอ่ยช่วงใดครับเข้าพรรษาเพราะว่าอะไรเข้าพรรษาเป็นช่วงของฤดูฝนใช่ไหมจึงเป็นที่มาของผ้าอาบน้ำฝนแล้วมีผ้าอาบน้ำฝนเพราะว่าเหมือนที่เพื่อนบอกไว้เลยก็คือเป็นยังไงเวลาฝนตกปุ๊บเวลาพระอาบน้ำพระไม่มีผ้าใช่ไหมครับไว้ทำการอาบน้ำหรือว่านุ่งห่มใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นภาพเปลือยกายนะครับเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมดังนั้นนางวิสาขาจึงนำผ้าอาบน้ำฝนนะครับมาถวายแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับเพื่อนำไว้ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเอาไว้ส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนวันนี้เราจะได้เมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้กันแล้วว่าความหมายของผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรประวัติความเป็นมามีว่าอย่างไรทีนี้กิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมประเพณีนี้มีลำดับขั้นตอนนะครับโดยนักเรียนต้นทางเนี่ยก็จะมีบัตรคำอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานี้นักเรียนจะต้องลองเรียงลำดับดูด้วยตนเองนะครับว่าลำดับที่1 น่าจะเป็นขั้นตอนไหนลำดับที่2เป็นขั้นตอนไหนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่านักเรียนปลายทางไม่มีบัตรคำนะครับนักเรียนก็สามารถดูได้จากสไลด์แล้วก็ลองเขียนดูนะครับลำดับ1 น่าจะเป็นกหรือว่าขหรือว่าคนะครับมีอยู่ทั้งหมด9ตัวเลือกด้วยกันนะครับที่พวกเราจะต้องเรียงลำดับนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับลงมือได้เลยครับ

แล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวลองออกมานะว่าออกมายืนเรียงเลยว่าอันไหนคือลำดับที่1อันไหนคือลำดับที่2นะครับเดี๋ยวขอกลุ่มที่1กลุ่มที่1ออกมาเลยในลำดับที่1ครับประเพณีนี้ไม่ต้องนำไมค์มาครับยืนเลยแล้วก็มาดูกันว่าจะถูกต้องหรือไม่อ่ะออกมาเลยครับกลุ่มที่1นะครับลำดับที่1คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องไหมนี่คือลำดับ1เลยนะครับมั่นใจนะมั่นใจขยับไปต่อไปกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมาเลยลำดับที่2หลังจากเตรียมผ้าอาบน้ำฝนแล้วต้องทำอย่างไรต่ออ่ะลองดูนะครับออกมาได้เลยกลุ่มที่2นำอะไรมาเอ่ยกลุ่มที่2บอกว่าพอจัดเตรียมผ้าเสร็จแล้วก็คือวางผ้าบนพานหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงแน่ใจนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปกลุ่มที่3ต่อมาเลยครับเรามาดูกันว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จะเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่าลำดับที่3คือกล่าวคำอาราธนานะครับศีล5แล้วก็สมาทานศีล5นะครับกลุ่มที่4ลำดับที่4ออกมาได้เลยครับอะไรต่อนะครับมาเลยลองดูครับได้อะไรมาเอ่ยกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนต่อไปกลุ่มที่5ครับกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วทำอย่างไรต่อ

ให้เวลาได้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากลุ่มที่5จะเลือกบัตรคำไหนขึ้นมาอ่ะกลุ่มที่5หมดเวลาแล้วเริ่มเลยครับอ่ะมาดูกันว่ากลุ่มที่5จะได้อะไร

0: วางผ้าบนพานหรือถวายให้กับพระภิกษุเอ๊ะทำไมมันซ้ำกับกลุ่มที่2ใช่ไหมอ่ะมันมีคนผิดแล้วตอนนี้มันมีคนผิดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต่อให้จบแล้วเดี๋ยวเราจะมาสลับกันนะครับเราจะมาปรับให้ถูกต้องกลุ่มที่1ขอลำดับที่7ครับอ่ะลองดูซินะครับกลุ่มที่2ลำดับที่8ครับได้อะไรมาครับกวดน้ำซ้ำกันอีกแล้วกวดน้ำและกลุ่มที่3สุดท้ายครับลำดับคืออะไรเอ่ยลำดับสุดท้ายคือเสร็จพิธีแล้วกราบลาพระนี่คือ9ขั้นตอนนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องหรือยังเอ่ยยังดังนั้นครูให้เวลา1นาที9คนนี้ลองเรียงลำดับใหม่ให้ถูกต้องอ่ะเริ่มครับลองดูซิจะทำยังไงคิดว่าตัวเองถูกหรือยังเอ่ยลองดู
1: พูดถวาย
0: ไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอเพื่อนคนเดียวเองนะลองดูสิมั่นใจนะเรามาตรวจสอบกันว่าจะถูกต้องหรือเปล่าลำดับที่1นะครับก็คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนลำดับที่2จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็กล่าวคำบูชานะครับจากนั้นกล่าวคำอาราธนาศีลและสมาทานศีลนะครับลำดับต่อมาก็คือผู้ถวายนะครับถือผ้าอาบน้ำฝนพาดไว้ระหว่างแขนทั้ง2ในท่าประนมนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวนะครับถวายคำนะครับผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองเนาะทีนี้วางผ้าเมื่อถวายคำปุ๊บนะครับก็จะเป็นผ้านะครับวางผ้าบนพานและหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงจากนั้นพระภิกษุก็จะถวายคำอนุโมทนานะครับกล่าวคำกรวดน้ำผู้ถวายกรวดน้ำรับพรและสุดท้ายก็คือเสร็จพิธีกราบลาพระภิกษุนะครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะครับเก่งมากปรบมือให้หน่อยกลับเข้าที่ได้ครับเรามาดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะชุลมุนนะครับเพราะว่าในช่วงแรกก็ยังมีสลับผิดนะครับแต่สุดท้ายก็ถูกต้องแล้วเนาะนักเรียนปลายทางนะครับเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเฉลยประเพณีนี้มีลำดับนะครับลำดับแรกเลยก็คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองครับลำดับที่2ก็จะเป็นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับลำดับที่3กล่าวคำอาราธนาศีล5และสมาทานศีล5นะครับลำดับที่4นะครับก็คือผู้ถวายนะครับถือผ้าอาบน้ำฝนพาดไว้ระหว่างแขนทั้ง2นะครับในท่าประนมมือลำดับ5กล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนลำดับที่6นะครับวางผ้าลงพานหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงนะครับลำดับที่7พระภิกษุกล่าวคำอนุโมทนาลำดับที่8นะครับกล่าวคำกรวดน้ำผู้กรวดน้ำรับพรนะครับผู้ถวายกรวดน้ำรับพรและสุดท้ายคือเสร็จพิธีกราบลาพระภิกษุนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับของการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองครับกิจกรรมต่อไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่าท่องเป๊ะถวายถูกนะครับโดยให้นักเรียนนะครับได้ฟังตัวอย่างก่อนนะครับในการคำถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นภาษาบาลีนะครับสั้นๆไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันท่องนะครับหลังจากที่เราฟังวีดิทัศน์แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าคำนี้น่าจะออกเสียงว่าอย่างไร

0: นะครับรับชมรับฟังได้เลยครับ
1: คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตวัสสิกสาติกานิสปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิวัสสิกสาติกานิสปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญ

0: ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะครับจะให้ตัวแทนสักหนึ่งคนแล้วกันลองมานำพวกเรานะครับว่าคำนี้นะครับจะอ่านว่าอย่างไรดีนะครับในการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับเป็นภาษาบาลีเนาะเรามาลุ้นกันว่าคนจะได้มานำเราคือใครเลขที่7ครับเลขที่7ออกมาได้เลยหยิบไมค์มาด้วยลองดูลองดูนะครับทีนี้ทุกคนก็ต้องกล่าวตามเพื่อนนะครับมาลองดูกันครับลองดูลองดูลองดูนักเรียนปลายทางก็พูดตามเพื่อนได้เลยนะครับว่าเลยครับ
1: อิมานิ
0: พูดตามเลยครับ
1: มายังพันเตวัสิกะสา
0: คำนี้อ่านว่าวัสิกะสาติกานิ
1: วัสิกะสาติกานิ
2: วัสิกะสาติกานิ
1: สัพพลิวานิ
2: สัพพลิวานิ
1: ภิกขุสังฆัสสะ
2: ภิกขุสังฆัสสะ
1: โอโนชยามะ
2: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิ
2: มาน
1: ิ
2: ว
1: ั
2: สิกะสาติกาน
1: ิ
0: วัสิกะสาติกานิ
1: สัพพลิวารานิ
2: สัพพลิวารานิ
1: ปฏิฆะคันหาตุ
0: ปฏิฆันหาตุ
1: อัมหากัง คีคะรัตตังหิตายะสุขายะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่นะครับทุกคนอ่านตามครูนะครับอิ
2: มาน
0: ิมะยังพันเตวัสิกะสาติกานิสัปริวารานิ
2: ภ
0: ิ
2: กข
0: ุ
2: ส
0: ัง
2: คัสสะ
0: โอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุ
2: ส
0: ัง
2: โฆ
0: อิมานิวัสิกะสาติกานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัง
2: ท
0: ี
2: คร
0: ั
2: ตต
0: ัง หิตายะสุขายะนี่ก็คือเป็นคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นภาษาบาลีนั่นเองนะครับที่พวกเราจะต้องนำไปปฏิบัติใช้ด้วยนะครับทีนี้ต่อมาครับนักเรียนมีประเด็นให้คิดนะครับถามว่าผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะลองถามนะครับสุ่มถามนักเรียนสักหนึ่งคนนะครับว่าผ้าอาบน้ำฝนเรารู้ความหมายเรารู้ประวัติความเป็นมาเรารู้ลำดับพิธีการแล้วแล้วมีความสำคัญอย่างไรนะครับเลขที่18ครับเลขที่18ยืนขึ้นลองดูสิครับว่าผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรนะครับลองดูมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
3: เอาไว้นุ่งตอนส่งน้ำค่ะ
0: เอาไว้นุ่งหรือว่าห่มตอนส่งน้ำใช่ไหมครับมันเป็นประโยชน์กับใครเอ่ย
3: กับพระสงฆ์ค่ะ
0: เป็นประโยชน์กับพระสงฆ์ขอบคุณมากครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างขออีกสักหนึ่งคนละกันเป็นเลขที่17ครับเลขที่17บอกคุณหน่อยครับว่าผ้าอาบน้ำฝนความสำคัญเป็นอย่างไรนะครับนอกจากเอาไว้นุ่งห่มตอนที่พระสงฆ์นะครับได้ส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำมีอีกไหมครับความสำคัญเรามาดูคำตอบของเพื่อนกันว่าอย่างไรเอ่ย
4: เป็นผ้าใช้นุ่งห่ม
0: เป็นผ้าใช้นุ่งห่มใช่ไหมคำตอบก็จะคล้ายๆกับเพื่อนเลยใช่ไหมครับทำให้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วยใช่ไหมครับนักเรียนเพราะว่าเมื่อ พระเนี่ยมีผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมมันก็ทำให้ภาพเนี่ยมันดูเหมาะสมนะครับผู้คนก็จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะครับผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีความสำคัญก็คือเป็นเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาก็สอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับใช้สำหรับปกปิดร่างกายขนาดอาบน้ำตามพระวินัยนะครับช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและแสดงถึงการสนับสนุนของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะครับกิจกรรมต่อมาเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ศึกษาโปสเตอร์นี้นะครับโปสเตอร์นี้เป็นโปสเตอร์ชื่อว่าข้อปฏิบัติเที่ยววัดไทยนะครับเราลองดูนะครับลองศึกษาดูว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อเราศึกษาแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามมาสอบถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ3นาทีไม่2นาที
5: 1นาที
0: ดีกว่าเริ่ม

หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาโปสเตอร์นะครับข้อปฏิบัติเที่ยววัดไทยแล้วทีนี้ครูมีคำถามนะครับมาสอบถามนักเรียนกันคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมเราต้องครับนักเรียนคิดว่าทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัดนะครับขอสุ่มเป็น

0: เลขที่15ครับเลขที่15ยืนขึ้นนะครับลองดูซิจากที่ได้ศึกษาโปสเตอร์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัดครับ
1: เป็นสถานที่ที่ศาสนาครับ
0: วัดเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับเป็นอะไรอีกนอกจากนั้นแล้ววัดมีความสำคัญอย่างไร
1: เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์
0: เป็นพระที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ด้วยใช่ไหมเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีอีกไหมหมดหรือยังเอ่ยนี่คือเหตุผลที่เราต้องแต่งกายไปวัดที่มันต้องสุภาพใช่ไหมต้องยังไงเอ่ยเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องดูสถานที่ด้วยใช่ไหมครับก็คือสถานที่ที่เราไปเนี่ยในวัดเนี่ยมีเป็นยังไงเอ่ยลักษณะของวัดเป็นสถานที่ที่ทุกคนชาวพุทธเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้อง
1: แต่งตัวสุภาพคร
0: ับแต่งกายสุภาพใช่ไหมครับนั่งลงได้ขอบคุณครับขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นลองดูนะครับทำไมครูจับได้แต่เลขที่6เนี่ยเลขที่6บอกครูหน่อยครับว่าทำไมนะเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัด
2: ให้เกียรติครับ
0: ให้เกียรติอะไรเอ่ย
2: วัดครับ
0: ให้เกียรติวัดให้เกียรติสถานที
2: ่
0: ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับเขาบอกว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การแต่งกายสุภาพนะครับแสดงถึงความเคารพสถานที่ก็สอดคล้องอย่างที่นักเรียนได้บอกนะครับเคารพพระภิกษุและก็แสดงถึงมารยาทของชาวพุทธที่ดีนะครับคำถามต่อมาถามว่าโปสเตอร์นี้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรขอเป็นเลขที่11ครับเลขที่11เมื่อสักครู่นี้เราได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าโปสเตอร์นี้เนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรเอ่ยลองดูครับ
2: ข้อปฏิบัติครับ
0: ข้อปฏิบัติในการอะไรเอ่ยหรือว่าทำอะไรข้อปฏิบัติอะไรเอ่ย
2: ข้อปฏิบัติการข้อปฏิบัติที่ควรทำในวัดครับ
0: ข้อปฏิบัติที่ควรทำในวัดมีอย่างเดียวไหมข้อปฏิบัติที่ควรทำมีอีกไหมนอกจากสิ่งที่ควรทำแล้วมีอีกไหมครับ
2: สิ่งที่ไม่ควรทำ
0: อ่ะสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยใช่ไหมครับขอบคุณครับเยี่ยมมากแล้วมาดูแนวคำตอบนะครับก็สอดคล้องกับเพื่อนนักเรียนบอกเลยเนาะก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็จะบอกว่าอะไรบ้างที่มันไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเมื่อเข้าไปในวัดตัวอย่างเช่นส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่นในเขตวัดนะครับการปีนป่ายสิ่งของหรือขึ้นไปยืนบนฐานพระพุทธรูปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับเราเป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนนะครับให้ถูกต้องให้เหมาะสมคำถามต่อไปโปสเตอร์นี้นะครับที่นักเรียนได้ศึกษาไปช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องมารยาทในวัดมากขึ้นอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่22ครับ22ยืนขึ้น22ครับโปสเตอร์เมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนรู้ไปได้ศึกษาไปมันช่วยเราเข้าใจมารยาทในวัดมากขึ้นอย่างไรครับ
3: สิ่งที่ควรทำกับมารยาทให้เกี่ยวกับสถานที่ค่ะ
0: สิ่งที่ควรทำใช่ไหมทำให้เรามีมารยาทมากขึ้นตัวอย่างยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยมีอะไรบ้าง
3: การแต่งกายให้เรียบร้อย
0: การแต่งกายเรียบร้อย
3: เคารพกฎของสถานที่นั้นๆค่ะ
0: เคารพกฎของสถานที่นั้นๆยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับอีกสักหนึ่งคนขอเป็นเลขที่8ครับเลขที่8บอกคุณหน่อยว่าไม่มาเอาไม่เป็นไรนะครับถ้าเลขที่8ไม่มาขอเป็นเลขที่10ครับเลขที่10บอกคุณหน่อยครับคำตอบนอกเหนือจากนี้นะครับที่เพื่อนได้บอกไปมีอะไรอีกบ้างที่ทำให้เราเข้าใจมารยาทในวัดมากขึ้นมีเรื่องอะไรบ้างครับ
2: เรื่องการพูดครับว่าต้องให้เกียรติสถานที่ไม่ควรพูดคำหยาบครับ
0: ไม่ควรพูดคำหยาบให้เกียรติสถานที่มีอีกไหมไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับช่วยทำใ พวกเรานะครับรู้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำใช่ไหมครับเมื่อไปวัดเช่นการแต่งกายนะครับเหมือนกลุ่มที่4ได้บอกเนาะการแต่งกายการวางตัวการแสดงออกที่เหมาะสมนะครับช่วยส่งเสริมให้เป็นชาวพุทธที่มีมารยาทดีนั่นเองครับต่อไปข้อต่อมาถ้านักเรียนเห็นเพื่อนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในวัดเช่นถ่ายรูปคู่กับพระพุทธรูปในท่าทางไม่สุภาพนักเรียนควรทำอย่างไรหลังจากที่เราได้ศึกษาโปสเตอร์ขอเป็นเลขที่7ครับเลขที่7ช่วยบอกคุณหน่อยครับว่าถ้าเราเห็นเพื่อนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลยเช่นถ่ายรูปคู่กับพระพุทธรูปที่ไม่สุภาพเราจะทำอย่างไรดี
4: เข้าไปตักเตือนเพื่อนครับ
0: เข้าไปตักเตือนเพื่อนใช่ไหมสมมติฟอเตอร์ลองแสดงบทบาทสมมุติฟอเตอร์ยืนขึ้นครับฟอเตอร์มายืนตรงนี้มานี่เร็วเรามานี้ฟอเตอร์ถ่ายรูปไม่เหมาะสมกับพระพุทธรูปสมมุติว่าครูเป็นพระพุทธรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนี่เอาไม่เหมาะสมสิทำยังไงไม่เหมาะสมเข้ามาเตือนเร็วเข้ามาเตือน
4: ฟอเตอร์นายทำอย่างนี้ไม่ดีนะมันไม่เหมาะสมเข้าใจไหม
5: เข้าใจแล้ว
0: แบบนี้ได้นะครับถือว่าเหมาะสมปรบมือให้เพื่อนหน่อยเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็คือควรบอกเพื่อนหรือเตือนเพื่อนด้วยถ้อยคำสุภาพนะครับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหมือนที่กลุ่มที่สองได้ตักเตือนไปเขาไม่ได้ใช้คำหยาบเลยใช่ไหมครับตักเตือนด้วยความเหมาะสมแล้วก็ให้แนะนำท่าเปลี่ยนนะครับขออภัยครับให้เปลี่ยนท่าให้สุภาพขึ้นต่อไปคำถามต่อมานะครับถามว่าทำไมเราจึงควรมีมารยาทและปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพราะว่าอะไรเอ่ยนักเรียนให้เกียรติสถานที่แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรอีกเราต้องมีมารยาทที่ดีเป็นมารยาทชาวพุทธที่ดีนั่นเองนะครับเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับเพราะว่าวัดนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ประกอบศาสนกิจนะครับถ้าเราทำตัวไม่เหมาะสมอาจเป็นการไม่เคารพพระพุทธศาสนาแล้วก็จะไปรบกวนคนอื่นที่มาทำบุญด้วยนะครับทีนี้ใบงานนะครับครูจะให้เวลานักเรียนทำนะครับอย่างรวดเร็วเลยใบงานแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวครูจะขึ้นเฉลยไว้ให้นะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางสามารถตรวจสอบคำตอบได้บนสไลด์ได้เลยนะครับ

เอาละครับนักเรียนต่อไปนะครับเข้าสู่คำถามสุดท้ายนะครับคำถามถามว่าความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับขอสุ่มถาม1คนละกันอ่ะลองดูนะครับเป็นเลขที่27ครับอ่ะ27ครับบอกคุณหน่อยครับว่าพิธีถวาย

0: ายผ้าอาบน้ำฝนไม่ใช่ผ้าอาบน้ำฝนอย่างเดียวนะพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรครับ
1: ใช้สำหรับปกปิดร่างกายของพระสงฆ์ค่ะ
0: การที่เราตอบว่าใช้ปกปิดร่างกายของพระสงฆ์นั้นคือความสำคัญของผ้าอาบน้ำฝนแต่ความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรเอ่ยสิ่งที่นักเรียนตอบมาไม่ผิดนักเรียนลองเชื่อมโยงให้เข้ากับประเด็นคำถามที่ครูได้ถามไปส่งผลอย่างไรส่งผลอย่างไรการที่พระสงฆ์เนี่ยมีผ้าอาบน้ำฝนแล้ว
1: การทำบุญค่ะทำให้การถวายผ้าอาบน้ำฝนทำให้พระสงฆ์มีผ้าใช้ค
0: ่
1: ะ
0: มีผ้ามีผ้าอาบน้ำฝนไว้ใช้ในการส่งน้ำพระใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนละกันเพื่อเพิ่มเติมนะครับเป็นเลขที่30ครับเลขที่30ยืนขึ้นลองบอกหน่อยสิครับว่าความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นอย่างไรครับ
2: เป็นการถวายผ้าแก่พระภิกษุในช่วงเข้าพรรษาเพื่อใช้ในการอาบน้ำค่ะ
0: เพื่อใช้ในการอาบน้ำแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรประเพณีนี้หรือว่าพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
2: แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ค่ะ
0: แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็คือแนวคำตอบประการแรกนะครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญในหลายด้านประการแรกคือพิธีนี้ช่วยเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกบุญคุณต่อพระภิกษุที่ตั้งใจอยู่จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดในช่วงเข้าพรรษาก็จะสอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่4นะครับประการที่2เป็นโอกาสที่ให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้สะสมนะครับได้สั่งสมบุญกุศลและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาซึ่งช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนรักสามัคคีและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างขออภัยครับนอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมเช่นความกตัญญูความเสียสละและการมีน้ำใจอีกด้วยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็จะเป็นใบงานเรื่องพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
1: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
2: ได้สิเราไปดูกัน
0: ก็เลยมาเรียนสายครับ
3: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้เรื่องของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าการอ่านนั้นจะต้องออกเสียงชัดเจนถูกต้องตามอักขระวิธีเราจะต้องใส่น้ำเสียงใส่อารมณ์ให้เข้ากับเนื้อเรื่องด้วยจึงจะถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้ฟังได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะค่ะในวันนี้เราก็จะมาฝึกการอ่านออกเสียงอีกรูปแบบนึงนะคะจะเป็นการอ่านออกเสียงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมนะคะมรดกของไทยเราที่สืบเนื่องมาโดยการใช้คำอย่างประณีตแล้วก็ถ่ายทอดออกมาด้วยทำนองนะคะซึ่งจะเข้าสู่ชั่วโมงสนอสำเนียงออกเสียงร้อยกรองนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะข้อที่1จะต้องพูดอธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองให้ได้นะคะว่ามีหลักการอ่านอย่างไรบ้างนะคะ2นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกรองได้ถูกต้องนะคะแล้วก็3เห็นความสำคัญของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะแล้วก็มีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะแล้วก็จะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่ามีความแตกต่างจากการอ่านออกเสียงร้อยแก้วอย่างไรค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่กิจกรรมฟังสื่อก่อนตอบนะคะก็จะมีสื่อบทเพลงให้นักเรียนได้ฟังนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันซึ่งสื่อนี้นักเรียนต้นทางอาจจะคุ้นหูมาบ้างนะคะเนื่องจากว่าเป็น

เป็นเพลงมาร์ชโรงเรียนของโรงเรียนวังนะคะเดี๋ยวจะให้ต้นทางและปลายทางร่วมกันฟังแล้วก็มีคำถามถามหลังจากฟังเพลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ

0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเพลงม้าโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนให้กับนักเรียนในต้นชั่วโมงนี้นะคะค่ะจากการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมเพลงรับฟังเพลงม้าโรงเรียนวังไกลกังวลอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการร้องเพลงนะคะสามารถนำทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมาใช้ร่วมกันได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะค่ะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันพิจารณาภายในกลุ่มของนักเรียนเองนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอให้ตัวแทนตอบคำถามนี้นะคะนักเรียนลองร่วมกันแสดงความคิดเห็นสิคะว่าจากการที่นักเรียนรับชมสื่อเมื่อสักครู่นี้การร้องเพลงสามารถนำทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมาใช้ร่วมกันได้หรือไม่นักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่านำมาใช้ร่วมกันได้หรือไม่ต้นทางมีอาสาสมัครจะตอบคำถามนี้ไหมคะฟ้านัชชาคิดว่าสามารถนำทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากชั่วโมงที่ผ่านมามาใช้ได้หรือไม่คะ
1: สามารถนำมาใช้ได้ค่ะเพราะว่าจะได้ออกเสียงให้ชัดขึ้นแล้วก็มีอารมณ์ในการร้องเพลงมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะมีไหมคะต้นทางพระสิทธิ์คะพระสิทธิ์คิดว่าการร้องเพลงสามารถนำทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมาใช้ร่วมกันได้หรือไม่คะในความคิดของพระสิทธิ์ได้ไหมคะจากการที่พระสิทธิ์ฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงม้าโรงเรียนหรือเพลงใดๆก็ตามในชีวิตประจำวันของเราพระสิทธิ์คิดว่าสามารถนำทักษะของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เราเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมามาใช้ร่วมกันกับการร้องเพลงได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: ได้อย่างไรเหตุใดคะ
2: ใช้ทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร่วมกับจังหวะดนตรีครับ
0: ก็คือร้อยแก้วจะต้องอ่านออกเสียงเป็นอย่างไรคะร้อยแก้วที่เราเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมันจะต้องออกเสียงอย่างไรออกเสียงอย่างไรคะ
2: ถูกต้องตามอักขระวิธี
0: ถูกต้องตามอักขระวิธีออกเสียงชัดเจนตามหลักภาษาไทยค่ะขอบคุณค่ะค่ะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะก็สามารถมาใช้ร่วมกันกับการร้องเพลงได้อย่างแรกเลยก็คือการออกเสียงเนาะออกเสียงคำให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขระวิธีเช่นรอเรือรอลิงนะคะคำควบกล้ำหรืออักษรนำถ้าเราออกเสียงผิดความหมายย่อมผิดเพี้ยนไปไหมคะเพลงนั้นย่อมผิดเพี้ยนไปนั่นเองค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะการร้องเพลงนักเรียนคิดว่าการร้องเพลงแตกต่างกับการอ่านออกเสียงร้อยแก้วหรือไม่อย่างไรให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันช่วยกันคิดภายในกลุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนอาสาสมัครแสดงความคิดเห็นจากคำถามนี้นะคะว่าการร้องเพลงแตกต่างกันกับการออกเสียงร้อยแก้วหรือไม่นะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าอย่างไรแตกต่างหรือไม่อย่างไรแตกต่างหรือไม่

0: ริศคะวริศคิดว่าแตกต่างไหมคะ
1: แตกต่างครับ
0: แตกต่างอย่างไรคะ
1: เพราะการร้องเพลงนะครับต้องมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำและจังหวะของเพลงครับส่วนร้อยแก้วคือการอ่านปกติครับ
0: ขอบคุณค่ะตอบได้ตรงประเด็นมากเลยนะคะแตกต่างกับการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเนื่องจากว่าออกเสียงร้อยแก้วก็คือจะไม่มีทำนองดนตรีใช่ไหมใส่อารมณ์เข้าไปออกเสียงให้ชัดเจนแต่การร้องเพลงเนี่ยก็จะต้องมีทักษะของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเข้าไปด้วยแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่จะต้องมีทำนองจังหวะใช่ไหมคะของโน้ตเสียงสูงเสียงต่ำนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเรียนรู้การออกเสียงร้อยกรองนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ว่าการอ่านออกเสียงร้อยกรองเนี่ยมีความแตกต่างจากการออกเสียงร้อยแก้วอย่างไรนะคะซึ่งจากคำถามเมื่อสักครู่นี้นักเรียนน่าจะพอบอกได้ว่ามีความแตกต่างนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะเริ่มด้วยการให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านบทประพันธ์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าบทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์บทร้อยกรองประเภทอะไรแล้วจะให้นักเรียนลองอ่านออกเสียงให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ฟังด้วยนะคะนักเรียนทางปลายทางล่ะคะคิดว่าบทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรนะคะบทร้อยกรองประเภทอะไรบทประพันธ์นี้มาจากวรรณคดีเรื่องกาบหอบโครงประพาสทานทองแดงค่ะสราวุธคะสราวุธคิดว่าบทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะ
2: กาบยานี11ครับ
0: กาบยานี11ไหนสราวุธลองอ่านให้คุณครูฟัง1รอบ
2: นกแก้วแจ้วเสียงใสคอใครคู่หมู่สาลิกานกตัวผัวเมียคลาฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรี
0: ขอบคุณค่ะบทประพันธ์ต่อไปนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางลองพิจารณานะคะว่าเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรซึ่งมาจากวรรณคดีเรื่องเดียวกันเลยนะคะก็คือวรรณคดีเรื่องกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนให้นักเรียนอ่านให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟัง1ครั้งนะคะได้ไหมคะนักเรียนตัวแทนคนใดอยากจะอาสาสมัครบอกถึงบทประพันธ์บทนี้คะชโนไทยชโนไทยคิดว่าบทประพันธ์เรื่องนี้เป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะบทร้อยกรองประเภทอะไรคะค่ะชโนไทยคะบทประพันธ์บทนี้ชโนไทยคิดว่าเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะ
3: โคงสี่สุภาพครับ
0: ค่ะไหนชโนไทยลองอ่านให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟัง1ครั้งค่ะ
3: นกแก้วแจ้วหลีร้องเร่หาใกล้คู่หมู่สาลิกาแวกเคล้านกตัวผัวเมียมาสมสู่สัตตวาฝ่าแขกเต้าพวกพ้องโนรี
0: ค่ะขอบคุณค่ะบทประพันธ์บทต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้พร้อมกันทีเดียวเลยนะคะบทประพันธ์บทต่อไปค่ะค่ะบทประพันธ์บทต่อไปนะคะจะเป็นบทประพันธ์จากเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองพิจารณาสิคะว่าเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรนะคะสิทธิโชติคะเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะ
2: กรสุภาพครับ
0: กรสุภาพสิทธิโชติลองอ่านให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟัง1ครั้ง
2: แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสงสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เร็วรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆตัวแทนทั้งหมดด้วยค่ะค่ะจะแสดงให้เห็นว่าบทประพันธ์ที่คุณครูหยิบยกมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันพิจารณาแล้วก็ลองอ่านให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็มาจากหลายบทประพันธ์ขอโทษค่ะหลายประเภทในบทร้อยกรองใช่ไหมคะซึ่งความแตกต่างของการอ่านก็ย่อมแตกต่างกันออกไปตามฉันทะลักษณ์ของแต่ละประเภทนั่นเองค่ะค่ะ จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้คุณครูขอถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่าการอ่านบทประพันธ์เนี่ยจำเป็นจะต้องแบ่งวรรคจังหวะทำนองการอ่านหรือไม่นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคิดว่าอย่างไรเวลาที่เราอ่านบทประพันธ์แต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นโครงเป็นฉันท์เป็นกราบเป็นกรหรือร่ายนะคะการอ่านบทประพันธ์จำเป็นจะต้องแบ่งวรรคจังหวะทำนองการอ่านหรือไม่จำเป็นไหมคะปิยพัฒน์ปิยพัฒน์คิดว่าจำเป็นไหมคะการอ่านบทประพันธ์ประเภทต่างๆจากที่เพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อ่านให้เพื่อนต้นทางและปลายทางฟังเมื่อสักครู่นี้ปิยพัฒน์คิดว่าจำเป็นจะต้องแบ่งวรรคจังหวะทำนองการอ่านไหมคะ
4: จำเป็นค่ะ
0: จำเป็นเพราะอะไรคะ
4: เพื่อให้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้กับปิยพัฒน์ด้วยค่ะค่ะการอ่านบทประพันธ์แต่ละประเภทนะคะตามฉันทลักษณ์เนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันออกไปสิ่งที่จำเป็นเลยอย่างแรกนะคะจะต้องแบ่งจังหวะทำนองการอ่านให้ถูกต้องถ้าเราแบ่งไม่ถูกต้องการสื่อสารสื่อความหมายของบทประพันธ์นั้นก็อาจจะผิดเพี้ยนไปแล้วก็ความไพเราะก็อาจจะไม่ไพเราะนั่นเองค่ะค่ะการแบ่งจังหวะในการอ่านบทประพันธ์แบ่งการอ่านอย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะทราบไหมคะลองถามตั้งคำถามในใจของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูว่าการแบ่งจังหวะการอ่านนะคะการแบ่งวรรคจังหวะในการอ่านเนี่ยของคำประพันธ์แบ่งอ่านการแบ่งเนี่ยเป็นอย่างไรนักเรียนทราบไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันคำถามนี้นักเรียนตั้งคำถามไว้ในใจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงคุณครูอาจจะกลับมาถามนักเรียนเมื่อเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเรามาเข้าสู่กิจกรรมรู้หลักการอ่านร้อยกรองนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสรุปองค์ความรู้ลงใบกิจกรรมรู้หลักการอ่านร้อยกรองนะคะให้นักเรียนตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนักเรียนจะต้องฟังคุณครูอธิบายเนื้อหารู้หลักการอ่านร้อยกรองแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสรุปลงในกระดาษใบกิจกรรมนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของใบกิจกรรมรู้หลักการอ่านร้อยกรองนะคะแต่กิจกรรมนี้คุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะบันทึกลงในกระดาษชาร์ตนะคะแผ่นใหญ่ค่ะโดยการสรุปจากที่คุณครูอภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะว่ามีหลักการอย่างไรบ้างการอ่านออกเสียงร้อยกรองเป็นอย่างไรค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกของการเรียนรู้หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะการอ่านออกเสียงร้อยกรองหมายถึงอะไรในความคิดก่อของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก่อนที่ยังไม่ได้เรียนนักเรียนคิดว่าเป็นการอ่านที่เป็นอย่างไรคะวัชรพลคิดว่าการอ่านออกเสียงร้อยกรองหมายถึง
5: การเอื้อนเล่นคำเล่นเสียงครับ
0: การเอื้อนเวลาอ่านจะต้องเอื้อนมีการเล่นคำเล่นเสียงค่ะขอบคุณค่ะค่ะการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะก็คือการอ่านออกเสียงที่มีทํานองอย่างไพเราะนั่นเองนะคะมีการเอื้อนเสียงมีการเน้นสัมผัสนะคะแล้วก็มีการแบ่งจังหวะจำนวนคำการอ่านตามฉันทลักษณ์บังคับของคำประพันธ์ประเภทต่างๆนักเรียนทราบดีอยู่แล้วว่าบทร้อยกรองมีหลายประเภทใช่ไหมคะมีโครงมีฉันท์มีกาบมีกรแล้วก็มีร่ายซึ่งนักเรียนเวลาอ่านจะต้องอ่านทำนองตามฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทนั้นๆนั่นเองค่ะค่ะซึ่งการอ่านออกเสียงร้อยกรองมีหลักการอย่างไรบ้างหลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองมีหลักการอย่างไรบ้าง1เลยนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านนักเรียนจะต้องฝึกให้ถูกต้องตามทำนองและลีลาของลักษณะคำประพันธ์ประเภทนั้นนะคะอ่านกลอนจะต้องใส่ทำนองอย่างไรอ่านโครงจะต้องใส่ทำนองอย่างไรนะคะก็อ่านให้ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์ของแต่ละประเภทนั่นเองค่ะหลักการข้อต่อไปในการออกเสียงร้อยกรองนะคะฝึกอ่านออกเสียงอักขระคำควบกล้ำจะต้องอ่านให้ถูกต้องชัดเจนนะคะคือนักเรียนจะต้องออกเสียงบทประพันธ์นั้นด้วยรูปแบบร้อยแก้วให้ถูกต้องชัดเจนก่อนแล้วค่อยใส่อารมณ์ใส่ลีลาใส่ทำนองเข้าไปนะคะ สิ่งสำคัญจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระชัดเจนนะคะค่ะหลักการต่อไปนะคะเวลาอ่านนะคะเราจะต้องฝึกอ่านออกเสียงให้เต็มที่อ่านออกเสียงร้อยกรองออกเสียงเปล่งออกเสียงให้เต็มที่นะคะและต่อเนื่องไม่ให้ขาดเป็นห้วงห้วงนะคะแล้วก็ฝึกสอดแทรกอารมณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องนั่นเองสิ่งสำคัญไม่ว่าจะอ่านบทร้อยกรองหรือบทร้อยแก้วก็ต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วยนะคะจึงจะถ่ายทอดออกมาได้ดีค่ะต่อไปนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านนักเรียนจะต้องฝึกเว้นวรรคตอนแบ่งจังหวะในการอ่านให้เหมาะสมกับเนื้อหานะคะแต่ละประเภทมีคำแต่ละวรรคที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะโครงมีกี่คำกาบมีกี่คำกลอนมีกี่คำก็ต้องแบ่งจังหวะการอ่านให้ถูกต้องกับคำประพันธ์ประเภทนั้นนะคะบางครั้งในแต่ละวรรคเนี่ยเราก็จะต้องมีการอ่านรวบคำหรือผ่อนเสียงตามเนื้อหานั่นเองค่ะซึ่งการแบ่งจังหวะในการอ่านบทประพันธ์นั้นนะคะบทประพันธ์ที่มีวรรคละ5คำจะต้องแบ่งการอ่านออกเสียงอย่างไรเมื่อสักครู่คุณครูให้นักเรียนต้นทางอ่านก็จะเห็นว่ามีบทประพันธ์นึงที่มีวรรคละ5คำใช่ไหมคะเช่นกาบยานีใช่ไหมคะกาบยานีวรรคหน้าจะมี5คำเวลาอ่านเราจะอ่านอย่างไรคะแบ่งจังหวะการอ่านใช่แล้วค่ะเก่งมากแบ่งจังหวะการอ่าน2 3เช่นนกแก้วแจ้วเสียงใสใช่ไหมคะก็จะแบ่งเป็นนกแก้วแจ้วเสียงใสแต่เวลาเราอ่านทำนองสนอเราจะไม่แบ่งเป็นทำนองแบบขาดเลยนะคะก็คือถ่ายทอดเสียงต่อเนื่องกันแต่ว่าจังหวะการอ่านก็เป็น2 3นั่นเองค่ะค่ะบทประพันธ์ที่มีวรรคละ6คำล่ะคะนักเรียนคิดว่าจะต้องอ่านออกเสียงอย่างไรเช่นกาบยานีเมื่อสักครู่ออกเสียงอย่างไรคะแบ่งจังหวะการอ่านใช่หรือเปล่าถ้าคำประพันธ์ประเภทกาบยานีนะคะแบ่งจังหวะการอ่านเป็น3 3นะคะเช่นคำว่าฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรีก็จะเป็นฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรีแบ่งจังหวะการอ่านให้ถูกด้วยนะคะประเภทกาบยานี11แบ่งจังหวะการอ่านเป็น3 3นะคะถ้าประเภทกลอนประเภทกลอนที่มีจะแบ่งจังหวะการอ่านเป็น2 2 2นะคะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่าบทประพันธ์นั้นเป็นประเภทอะไรนะคะเช่นกลอน6ยกคำงามนักนะคะก็จะแบ่งจังหวะเป็น2 2 2ค่ะบทประพันธ์ที่มีวรรคละ7คำล่ะคะอันนี้จะเจอส่วนใหญ่ในบทร้อยกรองประเภทกลอนใช่ไหมคะเพราะว่ากลอนจะมีกลอนสุภาพจะมีได้ตั้งแต่7จนถึง9คำใช่ไหมคะการแบ่งจังหวะการอ่านจะต้องแบ่งจังหวะการอ่านเป็น2 2 3ค่ะเช่นกลอน7จำแบบว่า1บทนั่นเองนะคะก็แบ่งจังหวะการอ่านเป็น2 2 3บทประพันธ์ที่มีวรรคละ8คำล่ะคะจากเรื่องพระอภัยมณีเมื่อสักครู่จะต้องแบ่งจังหวะการอ่านอย่างไร3 2 3นะคะเช่นแม้ไม่ได้เป็นดอกกุหลาบหอมนะคะต่อไปค่ะถ้าบทประพันธ์ที่มีวรรคละ9คำวรรคละ9คำจะแบ่งจังหวะการอ่านเป็น3 3 3นะคะใครๆเห็นไม่เป็นที่จำเริญตานะคะก็จะพบได้ในกลอนสุภาพนั่นเองค่ะที่มีลักษณะคำประพันธ์ที่มี9คำนะคะแบ่งจังหวะเป็น3 3 3ฉะนั้นนักเรียนตอบคำถามเมื่อสักครู่ได้แล้วใช่ไหมคะว่าการแบ่งจังหวะการอ่านแต่ละประเภทแบ่งอย่างไรใช่ไหมคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือหลักการอ่านออกเสียงร้อยกองลำดับต่อไปนักเรียนจะต้องเป็นผู้สรุปความรู้ทั้งหมดที่คุณครูอภิปรายไปลงในใบกิจกรรมรู้หลักการอ่านร้อยกองกิจกรรมนี้คุณครูจะให้เวลาไม่เกิน15นาทีในการบันทึกนะคะนักเรียนต้นทางก็จะต้องบันทึกลงในกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่เดี๋ยวคุณครูเดินแจกให้นะคะ

0: หลักการอ่านร้อยกรองนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอ1กลุ่มนะคะใบกิจกรรมรู้หลักการอ่านร้อยกรองนะคะให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมและรับฟังนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่5นะคะวันนี้จะมาพูดหัวข้อเรื่องรู้หลักการอ่านร้อยกรองค่ะการอ่านออกเสียงที่มีทำนองอย่างไพเราะแบ่งจังหวะจำนวนคำอ่านตามฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทต่าง
0: ๆค่ะ
1: ข้อแรกนะคะออกเสียงอักขระคำควบกำให้ถูกต้องชัดเจนค่ะต่อมานะคะอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ค่ะแล้วก็เว้นวรรคตอนตามฉันทลักษณ์แบ่งจังหวะการอ่านวรรคละ5คําแบ่งเป็น2 3วรรคละ6คํา3 3 2 2วรรคละ7คํา2 2 3วรรคละ8คํา3 2 3วรรคละ9คํา3 3
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใส่ลีลาใส่อารมณ์ค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะจากเมื่อสักครู่ที่ตัวแทนอ่านสรุปให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังนะคะวรรคที่6จะต้องอ่านออกเสียงเป็น3 3หรือไม่ก็2 2 2นะคะ
2: ค่ะ
0: เมื่อนักเรียนรู้หลักการของการอ่านร้อยกรองแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเสียงสนอออกเสียงร้อยกรองนะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มแต่ละคนนะคะแบ่งจังหวะการอ่านโดยที่คุณครูจะแจกประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมาให้กับนักเรียนนะคะบทประพันธ์นี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วแล้วก็ได้รับแล้วนะคะให้นักเรียนออกเสียงบทประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมานี้อ่านแบบร้อยแก้วให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขระวิธีของภาษาไทยเช่นออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ามอักษรนำให้ถูกต้องนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละคนขีดเส้นแบ่งจังหวะการอ่านของบทประพันธ์ดังกล่าวจากใบกิจกรรมเสียงสนอออกเสียงร้อยกรองนะคะค่ะบทประพันธ์ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะนะคะมาจากเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมค่ะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่เกิน10นาทีในการแบ่งจังหวะการอ่านนะคะอันดับแรกนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องออกเสียงร้อยแก้วให้ถูกต้องชัดเจนก่อนเมื่อออกเสียงถูกต้องแล้วให้นักเรียนฝึกแบ่งจังหวะตามการที่เราเรียนใช่มั้ยคะว่าวรรคนี้มีกี่คำแบ่งจังหวะการอ่านอย่างไรโดยขีดเส้นนะคะขั้นเป็นจังหวะให้คุณครูเห็นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอการแบ่งจังหวะการอ่านนี้นะคะค่ะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่เกิน10นาทีเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางที่ก่อนเราจะอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเราก็ต้องมีการแบ่งจังหวะการอ่านและออกเสียงบทร้อยแก้วให้ถูกต้องให้ชัดเจนก่อนใช่ไหมคะในวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนของการแบ่งจังหวะการอ่านแล้วก็การออกเสียงบทร้อยกรองในแบบของร้อยแก้วให้ถูกต้องชัดเจนก่อนนะคะแล้วก็ชั่วโมงต่อไปเราจะมาฝึกการอ่านนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันรับฟังแทนนักเรียนต้นทางในการนำเสนอใบกิจกรรมเรื่องเสนอออกเสียงร้อยกรองนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนค่ะ
1: อันชาติใดไร้สันติสุสงบต้องมัวรบลานลอนหาผ่อนไม่ณชาตินั้นนรชนไม่สนใจในกิจศิลปะวิไลละวาดงามแต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบว่างการรบอิทธิพลอันล้นหลามย่อมจำนงศิลปาสง่างามเพื่ออารามเรืองระยับประดับประดาอันชาติใดไรช่างชำนาญศิลเหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่าใครๆเห็นไม่เป็นที่จำเรือนตาเขาจะพากันเย้ยให้อับอายศิลปกรรมนำใจให้สร่างโศกช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้หืดหายจำเรือนตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญแม้ผู้ใดไม่นิยมชงสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสารเพราะขาดเครื่องระงับดับลำคาญโอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจเพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่จึงยกย่องศิลปะการนั้นทั่วไปสีวิไลวิราชดีเป็นสีเมือง
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะจากที่คุณครูฟังนะคะการแบ่งจังหวะการอ่านออกเสียงร้อยกรองของเพื่อนเนี่ยมีการแบ่งที่ถูกต้องแต่มีบางคำที่เพื่อนอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะอาจจะด้วยเพราะเหตุของการตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้แล้วก็อ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะค่ะโดยเริ่มต้นที่อันชาติใดไร้สันติสุขสงบนะคะต้องมัวรบรานรอนหาผ่อนไม่ณชาตินั้นนรชนไม่สนใจในกิจศิลปะวิไลละวาดงามแต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบว่างการรบอริพลอันล้นหลามย่อมจำนงศิลปาสง่างามเพื่ออารามเรืองระยับประดับประดาอันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่าใครๆเห็นไม่เป็นที่จำเริญตาเขาจะพากันเย้ยให้อับอายศิลปกรรมนำใจให้สางโศกช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหายจำเริญตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญแม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสารเพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญโอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจเพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่จึงยกย่องศิลปกรรมนั้นทั่วไปสีวิไลวิราชดีเป็นสีเมืองอันนี้คือการแบ่งจังหวะการอ่านที่ถูกต้องออกเสียงถูกต้องชัดเจนนะคะก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปฝึกการอ่านเสียงร้อยแก้วให้ถูกต้องชัดเจนก่อนนะคะแล้วเราจะมาฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะการเรียนรู้เสนอสำเนียงออกเสียงร้อยกรองในวันนี้ก็จะเป็นขั้นเริ่มแรกของการ ่านออกเสียงร้อยกรองที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะคะในวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วกับร้อยกรองแตกต่างกันอย่างไรแล้วหลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ฝึกแบ่งจังหวะของการอ่านร้อยกรองประเภทกรองสุภาพจากบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีคำถามก่อนจากกันในวันนี้คุณครูมีคำถามหนึ่งคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองแตกต่างกันอย่างไรการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองแตกต่างกันอย่างไรคะจากการร่วมกิจกรรมในวันนี้และชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนคิดว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรต้นทางมีตัวแทนไหมคะมีไหมคะขอตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะค่ะการอ่านออกเสียงร้อยกรองกับร้อยแก้วแตกต่างกันอย่างไรคะ
2: มีความแตกต่างกันครับเพราะว่าร้อยแก้วจะเป็นการพูดแบบปกติครับส่วนร้อยกรองจะมีการเอื้อนแล้วก็จะมีการเล่นคำครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองนะคะมีความแตกต่างกันซึ่งการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนั้นสื่อความหมายให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องราวโดยใส่อารมณ์ให้เข้ากับเนื้อหาแต่การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจะต้องอ่านออกเสียงให้เป็นท่วงทำนองมีการเอื้อนมีการสัมผัสของคำประพันธ์แล้วก็สิ่งสำคัญจะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามฉันทะลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทนั้นๆด้วยนั่นเองค่ะค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นการอ่านออกเสียงคำประพันธ์ประเภทต่างๆนะคะที่ต้องแบ่งจังหวะวรรคตอนออกเสียงถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธีมีการเอื้อนเสียงในการอ่านเช่นโครงฉันท์กาพย์กลอนเป็นต้นนะคะโดยผู้อ่านต้องเปล่งเสียงให้มีความสูงต่ำไม่ดังจนเกินไปและไม่เบาจนเกินไปมีจังหวะสั้นยาวตามลีลาท่วงทำนองของบทร้อยกรองแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดความไพเราะน่าฟังและซาบซึ้งในรสของเรื่องที่อ่านนะคะซึ่งการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองก็ต้องออกเสียงคำให้ถูกต้องชัดเจนใช้จังหวะและน้ำเสียงให้ไพเราะซึ่งการเรียนรู้หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองนี้นะคะจะทำให้นักเรียนเข้าใจหลักการอ่านทำนองเสนอให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ซาบซึ้งความงามด้านวรรณศิลป์ของบทประพันธ์นะคะและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาอีกอย่างนึงนะคะของไทยเราที่เยาวชนไทยควรรักษาให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เสนอสำเนียงออกเสียงร้อยกรอง2นะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมเสนอสำเนียงออกเสียงร้อยกรอง2หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีมาร่วมกิจกรรมนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงร้อยกรองมั้ยคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปอ่านออกเสียงร้อยแก้วก่อนให้ถูกต้องนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะมาอ่านออกเสียงร้อยกองกันชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: ไม่น่าจะผิดเท่าไหร่จ้ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนู

0: ดี LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำ
5: จบน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
3: ทีมถูกพูด
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่นบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่นบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ชไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่

0: เอ้าไอ้หนูเอาไปชิมเอาของลุงด้วยอะ
1: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่าถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมามากินเลยมามาอะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กินโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
3: ซึ่งการสืบสารรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่น

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: หลังจากนั้นทีเชอร์จะจับเวลาทั้งหมด3นาทีและให้เรากลับไปที่โต๊ะเพื่อที่ว่าลิสต์รายชื่อที่เรามองเห็นนะครับออกมาให้ได้มากที่สุดภายใน3นาที One more time You come here in the front of the classroom Take a look at these things 10 things And then you go back to your seat And write them on the board As many as you can I'm gonna count in 3 minutes Okay, the time is for 3 minutes สำหรับเรียนปลายทางนะครับสามารถดูได้จากบน presentation ได้เลยนะครับซึ่งทีเชอร์จะขึ้นสิ่งต่างๆทั้งหมด10อย่างนั้นการแต่เชื่อยังไม่บอกว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นถ้าเราเห็นปุ๊บให้เขียนลงในกระดาษก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบพร้อมๆกันโอเคอ่ะเพราะฉะนั้น group 1 who wants to be volunteer to come here ใครเอ่ย and who wants to be the writer อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาแบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครจะเป็นคนที่ดูรูปภาพหรือออกมาดูหน้าชั้นเรียนและใครจะเป็นคนเขียนโอเค group 1 who wants to be the person who come here you right and who wants to be the oneWho writes the things? ใครจะเป็นคนเขียนเอ่ย In English, okay? In English. Okay, alright. Group 2. Who wants to be the one who comes here? Raise your hand. Okay, and who wants to be a writer? Writer. Very good. Group 3. Who wants to be a writer? A writer. Okay, very good. And who wants to be the one who comes here? Very good.And group 3, who wants to be the writer? Okay. And who wants to be the runner? The runner. Okay. Group 5, who wants to be the runner? Okay. And who wants to be a writer? Very good. Group 6, who wants to be the runner? Okay. And the writer. Writer.โอเคออลไรส์อ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่หมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นช่วยกันกิจกรรมนี้เป็นคะแนนของกลุ่มใดที่สามารถบอกคำศัพท์ได้มากที่สุด I'm going to give you 3 extra points okay 3 extra points including teacher and student watching on the LTV if the students can do as many as they can you can give them 3 extra points okay you get readyEverybody, all right. So, if you get ready, I'm gonna count 1, 2, 3. Let's go. If you don't know what it is, you can smell it. Ah, you can smell it. นักเรียนไม่จำเป็นต้องจำให้หมดก็ได้นะครับกลับไปบอกเพื่อนเพื่อที่ว่าเพื่อนจะได้เขียนด้วย You can smell it if you don't know what it is
1: You look Maggie เออคนละอะไรอ่ะเดี๋ยว
2: ลองดู
1: ชูการ์มันถั่วไหมนะมันถั่ว
0: You can smell it. Smell it.
3: Sugar.
4: ไอ้คือซอย
0: I don't know.What do you call? What do you call? You cannot. You just take here, okay? And you can smell it.You can smell it. What do you call?
4: What? What? What? What? What?
3: What?
4: What? What? What? What?
0: The last
4: แล้ว

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิติเทพนิติสมบัติกุลนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่นนะครับก่อนที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเช่นเคยเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถบอกวิธีปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้นะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมของวิชาสุขศึกษาของเราก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญจากปัจจัยต่างๆสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครูมีอะไรให้นักเรียนสังเกตว่าคำว่าฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างไรให้นักเรียนนะครับสังเกตเพื่อนของเราคนที่นั่งข้างเราก็ได้ว่าเรามีความเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อนหรือไม่เพราะอะไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนดูนะครับลองสังเกตเพื่อนที่นั่งตรงข้ามหรือนั่งคู่กับเรานะครับว่าเพื่อนกับเรามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรส่วนพวกเรานะครับในห้องนี้ลองสังเกตกันดูนะครับใครพอจะบอกได้ไหมว่าหนูผมกับเพื่อนที่นั่งข้างๆเนี่ยมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันเพราะอะไรมีใครพอจะบอกได้ไหมครับว่าเรากับเพื่อนเรามีอะไรที่มันแตกต่างกันแล้วครูบอกแล้วว่าวิชาสุขศึกษาเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดตายตัวไหมมันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดตายตัวแน่นอนนะครับฉะนั้นมันเป็นความคิดเห็นเราสามารถตอบได้เลยเชิญเลยครับ
3: ลักษณะทางร่างกายภายนอกเช่นส่วนสูงและน้ำหนักครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อเราคนแรกบอกแล้วว่าคือน้ำหนักและส่วนสูงที่แตกต่างกันนะครับมีใครเห็นความแตกต่างจากนั้นอีกไหมนอกจากน้ำหนักส่วนสูงเชิญเลยครับ
4: ส่วนสูงสีผิวแล้วก็ลักษณะทางหน้าแล้วก็ผมค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ

0: ิวเมื่อกี้มีน้ำหนักส่วนสูงมีผมใช่ไหมครับเชิญเลยครับ
1: พฤติกรรมการใช้ชีวิตครับ
0: พฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วเห็นไหมครับนอกจากรูปลักษณ์มีพฤติกรรมแล้วมีอะไรครับเชิญได้เลยครับ
2: เพศครับ
0: เพศขอบคุณครับมีความแตกต่างทางด้านเพศนะครับล่าสุดอันนี้นอกเรื่องหน่อยเราเห็นกิจกรรมไหมตอนนี้เรื่องเพศเป็นยังไงมีความหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมครับเรื่องเพศความหลากหลายทางเพศเดี๋ยวจะมีในชั่วโมงถัดไปนะครับต่อไปมีเรื่องเพศเรื่องการเลี้ยงดูใช่ไหมรูปลักษณ์ภายนอกมีอะไรอีกไหม
3: มีสาย
0: ฮอร์โมนใช่ไหมครับแต่ฮอร์โมนมันอยู่ภายในอันเนี้ยเราอาจจะต้องดูผลกระทบจากฮอร์โมนอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะค่อยๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วยังจำกันได้ไหมว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นมีอะไรบ้าง
3: พักผ่อน
0: มีพักผ่อน
3: ออกกำล
0: ัง
3: กาย
0: การกิน
3: พ
0: ันธุกรรมฮอร์โมนแล้วมีอะไรอีกผลกระทบทางด้านจิตใจด้านอารมณ์ใช่ไหมทีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอันเนี้ยครั้งก่อนๆที่เราพูดมาเนี่ยคือเราพูดโดยรวมวันนี้เราจะมาแยกเป็นหลักๆเพศหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือแยกเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเราลองมาแยกดูว่าที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับพวกนี้เมื่อเราจัดกลุ่มให้ดูง่ายขึ้นเราจะแบ่งประเภทกันอย่างไรนะครับลองดูปัจจัยภายในก่อนปัจจัยภายในคืออะไรนะจำได้ไหมเมื่อกี้ที่เราเมื่อสักครู่เนี้ยที่เราตอบกันมาเนี่ยปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยภายในฮอร์โมนมีอะไรอีกพันธุกรรมนะครับฮอร์โมนและพันธุกรรมคือปัจจัยภายในส่วนปัจจัยภายนอกเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการดูแลตัวเองการพักผ่อนออกกำลังกายทุกอย่างเป็นปัจจัยภายนอกและยุคปัจจุบันมีเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือพวกสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับมีผลกระทบกับเราไหมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็มีผลกระทบต่อเราเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูปัจจัยแรกก่อนพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมถ่ายทอดจากใคร
4: พ
0: ่อแม่ปู่ย่าตายายรวมกันทั้งหมดนะครับเราอาจจะเห็นว่าพ่อขาวแม่ขาวแล้วทำไมเราเกิดมาไม่ขาวเหมือนพ่อเหมือนแม่มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นปู่ย่าตายายท่านใดท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ขาวอาจจะเป็นสีผิวแทนผิวสีน้ำผึ้งก็แล้วแต่สภาพของพันธุกรรมอีกทีนึงนะครับทีนี้คำว่าพันธุกรรมเราจะต้องดูว่าอะไรในครอบครัวเราคือยีนเด่นและยีนด้อยผมหยิกผมอยากโศกเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยแต่ถ้าทุกคนในบ้านผมอยากส่งหมดเลยแล้วมีเราผมตรงคนเดียวใครเป็นยีนด้อยคำว่ายีนเด่นยีนด้อยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องดูว่าอันเนี้ยสวยหรือหล่อหรือไม่สวยดูที่พันธุกรรมของครอบครัวนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูนะครับมีอะไรบ้างอันดับแรกทัศนคติของพ่อแม่ทัศนคติคืออะไรทัศนคติคืออะไรเอ่ยคือมุมมอง ของหรือแนวคิดของผู้ปกครองของเรานะครับทีนี้มีผลอย่างไรใครพอจะบอกครูได้ไหมว่าทัศนคติหรือมุมมองของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมีผลอย่างไรกับเราใครพอจะบอกได้ไหมนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าคำว่าทัศนติขอโทษครับคำว่าทัศนคตินะครับของผู้ปกครองมีผลกับเราไหมนะครับมีหรือไม่
3: ม
0: ีถ้ามีมีอย่างไรมีใครบอกได้ไหมทัศนคติแนวคิดหรืออย่างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับจะต้องทำแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นอันนี้คือเป็นแนวคิดอาจจะเป็นเรื่องของคนไทยจะมีลักษณะขอโทษครับคนไทยอาจจะมีการผสมระหว่างเคยได้ยินไหมคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายนู่นเชื้อสายนี่แบบนี้นะครับการอบรมเลี้ยงดูบางเขาเรียกว่าบางครอบครัวอาจจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็จะเน้นว่าชอบลูกชายเคยได้ยินไหมทำไมอาจจะเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเพราะเมื่อลูกชายแต่งงานจะนำลูกสาวเข้ามาในบ้านฉะนั้นการถ่ายทอดต่างๆเราจะถ่ายทอดให้ลูกชายเป็นหลักในคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแต่ด้วยปัจจุบันเราเริ่มมีผสมหลายเชื้อสายแล้ววัฒนธรรมเริ่มเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองก็มีการเปลี่ยนนะครับอาจจะไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นลูกชายหรือลูกสาวแล้วนะครับหรือบางวัฒนธรรมทัศนคติบางครอบครัวอยากมีลูกมากๆคำว่ามีลูกมากๆหมายถึงไม่ได้อยากมีแบบโอ้ฉันอยากได้ลูกอะไรงี้แต่หมายถึงปริมาณอยากมีลูก4คน5คนอะไรแบบนี้แต่ด้วยปัจจุบันนะครับปัจจุบันเรื่องของทรัพยากรหรือเรื่องค่าใช้จ่ายอาจจะทำให้แต่ละครอบครัวเหลือลูกกี่คนคนเดียวคนบ้านใครเป็นลูกคนเดียวมีไหมห้องนี้ลูกคนเดียวมีบ้านใครลูก2คนก็เยอะมี3ไหม3ก็มีทีนี้4เลยมีไหมครับมีพี่น้อง4คนเลยก็คือตอนนี้โดยเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่1ถึง2คนอาจจะมี3บ้างแต่จากเมื่อก่อนลองไปถามพ่อแม่เรามีพี่น้องกี่คนนักเรียนจะตกใจในคำตอบปู่ย่าตายายเราเอ๊ะคนนี้ก็ตาคนนี้ก็ปู่ไปที่นู่นคนนู้นก็ปู่คนนี้ก็ตายอีกแล้วด้วยวัฒนธรรมนะครับที่ครูบอกว่าเป็นเรื่องของทัศนคติของรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยก็จะคนละแบบกับเรานะครับอันที่สองลักษณะการอบรมเลี้ยงดูการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่มีผลไหมเสียงดังกว่าทัศนคติอีกนะทีนี้มีผลอย่างไรนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองดูด้วยนะครับว่าบ้านนักเรียนนะครับมีการอบรมลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเนี่ยเป็นแบบไหนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูครับส่วนของเราใครพอจะนำเสนอได้ไหมว่าที่บ้านอบรมเลี้ยงดูมาในแบบไหนเชิญเลยครับ
2: ก็เกี่ยวกับเรื่องมารยาทค่ะแล้วก็ทัศนคติในการคิดค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ของเพื่อนบอกว่าเรื่องของมารยาทใช่ไหมทัศนคตินะครับมีใครพอจะยกตัวอย่างไหมครับเชิญได้เลยครับ
4: การใช้ชีวิตในสังคมครับว่าเราต้องทำตัวยังไงในสังคมครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมครับทีนี้ของเพื่อนยกตัวอย่างมานะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทัศนคติหรือมารยาทแต่จะมีอีกหลายครอบครัวนะครับที่อบรมเลี้ยงดูแบบนี้แหละแต่แนวทางนะครับบางบ้านอาจจะใช้กฎระเบียบตรงเป๊ะเลยเธอต้องกลับบ้าน5โมงเย็นจะต้องถึงบ้านกี่โมง

0: ห้าโมงสองทุ่มเธอต้องนอนถ้าไม่นอนอาจจะโดนตีโดนทำโทษฉะนั้นแต่ละบ้านมีแนวคิดวิธีการอบรมเลี้ยงดูไม่เหมือนกันก็จะส่งผลแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เรื่องการอบรมลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเดี๋ยวไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมาแยกย่อยกันนะครับต่อไปนะครับลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวฉะนั้นครอบครัวของเราที่เราเห็นกับเพื่อนๆเนี่ยจำได้ไหมว่าครอบครัวที่เราคุยกันครอบครัวหมายถึงความสัมพันธ์คือคนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปมีความสัมพันธ์กันทางด้านหรือกฎหมายนะครับทีนี้แต่จะมีปัญหาอย่างนี้คือพ่อของเราแต่แม่เอ๊ะอันเนี้ยพ่อแต่งงานใหม่แล้วพ่อจดทะเบียนใหม่ทางด้านกฎหมายกับแม่ใหม่ยังเป็นครอบครัวเราอยู่ไหมยังถือว่าเป็นนะครับแต่ที่ครูบอกว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอาจจะมีผลที่ตามมาไม่เหมือนกันฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับถ้าใครมีปัญหาครอบครัวแบบนี้ถ้าครอบครัวอยู่กันพ่อแม่ลูกโอเคอยู่ดีไม่มีความสุขไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมามีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สบายใจเราจะทำยังไงใครพอจะบอกได้บ้างไหมครับว่าถ้าเรามีปัญหาภายในครอบครัวเราไม่สบายใจขึ้นมาจะทำอย่างไรกันดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไรกันดีนะครับของเราสำหรับในห้องเราปรึกษาใครดีมีใครพอจะมีแนวคิดไหมครับว่าเชิญได้เลยครับ
1: ปรึกษาคนรอบข้างครับอย่างเช่นพี่น้องครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่าปรึกษาคนรอบข้างปรึกษาอาจจะเป็นพี่น้องนะครับใครมีเพิ่มเติมไหมครับนอกจากพี่น้องจะปรึกษาใครได้อีกอันเนี้ยครูพูดตรงๆว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าปัญหาครอบครัวเราเคยได้ยินคำว่าร้อยพ่อพันแม่ไหม
2: เคย
0: ร้อยพ่อพันแม่หมายความว่าเรามีพ่อร้อยคนเรามีแม่ร้อยคนไม่ใช่นะครับคำว่าร้อยพ่อพันแม่หมายถึงต่างคนต่างที่มาต่างคนต่างจิตต่างใจต่างแนวคิดฉะนั้นแต่ละบ้านมีปัญหาไม่เหมือนกันจะให้ครูบอกว่าทุกคนทุกบ้านจะต้องปฏิบัติตัวตามแบบนี้คิดว่าจะผ่านทุกครอบครัวไม่ผ่านฉะนั้น อันนี้สามารถปรึกษาได้เป็นรายบุคคลแต่นะครับเราสะดวกกับครูท่านใดปรึกษาครูท่านนั้นนะครับคุณครูทุกคนนักเรียนสามารถปรึกษาได้นะครับหรือเลือกครูที่เราสามารถไว้วางใจได้ไม่แนะนำนะครับให้ปรึกษาเพื่อนไม่ใช่ว่าเพื่อนเราไม่ดีนะแต่วุฒิภาวะของเรากับเพื่อนเป็นยังไงมันเท่ากันนะครับถ้าเราปรึกษาว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีไปเที่ยวไหนดีปรึกษาเพื่อนสนุกกว่าแต่ถ้าอะไรที่เป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์มีความยุ่งยากแนะนำว่าให้ปรึกษาผู้ใหญ่นะครับหรือบุคคลที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่ครูก็ได้อาจจะเป็นลุงป้าน้าอาหรือญาติคนอื่นที่เรามีความสนิทสนมหรือกล้าหรือสนิทพอที่จะ อธิบายพูดคุยเรื่องละเอียดอ่อนเหล่านี้ได้นะครับต่อไปปัจจัยต่อไปก็คือ

ผลจากสื่อนะครับสื่อในที่นี้อ่ะถ้าเป็นยุคของครูจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ยุคของเราเป็นอะไรเป็นอินเทอร์เน็ตเอามาจากไหนดูจากโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะครับด้วยยุคสมัยเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหนึ่งที่มีเหมือนกันมาตลอดเลยคือผู้หญิงจะสนใจเรื่องอะไรเรื่องเพศเรื่องแฟชั่นใช่ไหมครับเรื่องความสวยงามเราสนใจเรื่องพวกนี้ผิดไหมไม่ผิดแต่บางอย่างที่เราสนใจอาจจะส่งผลต่อคุณค่าในตัวของเรานะครับครูเชื่อว่าผู้หญิงและผู้ชายทุกคนมีคุณค่าในตัวเองฉะนั้นอย่ากระทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการลดทอนคุณค่าในตัวเองนะครับอย่างเช่นผู้หญิงจะมีปัญหาคือดูซิฉันอ้วนฉันไม่สวยฉันไม่ขาวฉันเป็นแบบนู้นแบบนี้ผู้หญิงทุกคนนะครับมีความสวยในตัวของเราเองอยู่แล้วทุกคนมีความสวยในตัวเองครับเราแค่หาจุดที่เป็นเสน่ห์ของเราเจอไหมความสวยในที่นี้ครูไม่ได้หมายความว่าจะต้องหุ่นแบบนี้สีแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้แต่หมายถึงจุดที่เป็นความสวยของเราอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยนะครับหรือพฤติกรรมต่างๆฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องสนใจเรื่องสีหรือรูปร่างนะครับเพราะการสนใจพวกนี้บางครั้งมันกลายเป็นลดทอนคุณค่าทางจิตใจของเราลงไปด้วยนะครับส่วนผู้ชายความสนใจของผู้ชายจะเป็นเรื่องของอะไรเพื่อนกีฬาและที่น่าห่วงคือความรุนแรงนะครับทีนี้น่าห่วงยังไงด้วยพฤติกรรมของผู้ชายนะครับจะมีความโลดโผนมีความเป็นฮอร์โมนเพศชายมากกว่าผู้หญิงฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆของผู้ชายจะออกมาเป็นแบบไหนจะมีใช้ความรุนแรงที่เราเรียกกันว่าบ้าพลังใช่ไหมโอ้ยเพื่อนชอบทำแบบนี้ชอบทำแบบนู้นที่เราใช้แบบกำลังเกินขีดจำกัดหรือพฤติกรรมที่มีความเกินความเหมาะสมนะครับอันนั้นก็อันตรายนะครับลักษณะผลร้ายจากสื่อที่ไม่เหมาะสมอีกแบบหนึ่งก็คือสื่อจากโฆษณาโฆษณามีกี่แบบมีหลายแบบหลักๆโฆษณามี2แบบนะครับโฆษณาโดยตรงกับโฆษณาแฝงยุคที่เป็นโทรทัศน์ทีวีมันจะมีละครมีรายการอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอเสร็จปุ๊บพักโฆษณาหรือแม้แต่ในบางแอปที่เราดูเป็นเรื่องราวเลยแต่มันก็จะมีตัดโฆษณาใช่ไหมอันนั้นโฆษณาโดยตรงนะครับหยิบของขึ้นมาบอกเลยสิ่งนี้ดีไม่ดีสิ่งนี้ไว้ใช้ทำอะไรอันนั้นโฆษณาโดยตรงอีกประเภทหนึ่งโฆษณาแฝงนักร้องคนนี้ใส่เสื้อผ้ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้นักกีฬาคนนี้ดื่มเครื่องดื่มแบบนี้อันนี้เป็นโฆษณาแฝงนะครับอันนี้มันจะฝังและซึมซับไปเรื่อยๆฉะนั้นโฆษณาก็ให้เราเลือกเสพนะครับอย่าไปคิดว่าสิ่งนี้สำคัญจะต้องทำตามแฟชั่นนะครับดูโดยรวมองค์ประกอบรวมของเราด้วยนะครับว่ามันเหมาะสมกับเราไหมนะครับอีกประเภทหนึ่งผลร้ายจากสื่อโฆษณาที่ส่งผลกับเราก็คือเรื่องของพวกนี้เวลาเราดูสื่อโทรทัศน์สื่อลักษณะโทรศัพท์โซเชียลเป็นยังไงส่งผลต่อการนอนนะครับใครเข้าห้องนอนปุ๊บ

โทรศัพท์เสียบสายชาร์จความหน้าจอเลยมั่งยกมือโอ้โหแย่งกันยกเต็มหมดเลยที่ไม่ยกกันแสดงว่ายังไงเราเข้าห้องนอนปุ๊บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำอะไรจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เราก็ถ่ายไปเรื่อยถูกไหมฉะนั้น

0: แอปต่างๆที่เราเล่นอ่ะเราใช้เวลาแค่ 1.6 วินาทีในการไถช้าหรือเร็ว 1.6 วิ
1: เร
0: ็วเราดูภาพประกอบเสร็จไม่โอเคปุ๊บเราทำไงปั๊บฉะนั้นเลยเป็นข้อบกพร่องต่อมาคือความสามารถในการอ่านและฝึกฝนเรื่องนี้เราลดลงเพราะในแอปต่างๆเป็นตัวหนังสือหรือรูปภาพส่วนใหญ่ที่เราเห็นมาเวลาเพื่อนลงเพื่อนลงตัวหนังสือยาวๆเลยหรือเพื่อนลงรูปภาพลงรูปภาพเวลาเราเลื่อนไปดูต่างๆส่วนใหญ่ลงแต่รูปภาพฉะนั้นเราจะเสียทักษะในการอ่านไปด้วยนะครับข้อต่อไปคือไม่ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมต่างๆเพราะเราคุยกับเพื่อนเดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์เราจะออกไปเจอเพื่อนหรือเราจะเข้าห้องเพื่อไปเจอเพื่อนเราเข้าห้องนอนเพื่อไปเจอเพื่อนหรือเราออกจากบ้านเพื่อไปเจอเพื่อนจากไหนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เราเข้าบ้านเข้าห้องเพื่อไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนไหนนั่นแหละครับที่น่าห่วงเพราะว่าเราจะขาดกิจกรรมทางด้านสังคมกิจกรรมเกี่ยวกับด้านปฏิบัตินะครับรวมไปถึงกิจกรรมพฤติกรรมต่างๆที่ไม่พึงประสงค์เพราะด้วยโทรศัพท์ผู้ปกครองเห็นไหมว่าเราเล่นแอปหรือเล่นอะไรในโทรศัพท์มีไหมผู้ปกครองผู้ปกครองใครเห็นทุกครั้งที่เราเปิดโทรศัพท์ผู้ปกครองรู้ว่าเราเข้าแอปอะไรเล่นอะไรตลอดรู้ใช่ไหมมีรู้กี่คนยกมือซิหนึ่งคนสองสามแล้วที่เหลือล่ะอันเนี้ยน่าห่วงนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยบางทีบางแอปพลิเคชันบางกิจกรรมที่เราเข้าไปดูมันยังไม่เหมาะสมไม่ว่าจะด้วยเรื่องเพศหรือวัยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับต่อไปปัจจัยที่เป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอกครูถามก่อนว่า สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรเอ่ยเริ่มมีหลายเสียงสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับนักเรียนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูก็ได้ครับว่านคำว่าสิ่งแวดล้อมของนักเรียนนะครับนิยามหรือหมายถึงว่าอะไรส่วนของเราคำว่าสิ่งแวดล้อมหมายความว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งทุกสิ่งเลยที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นคือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับทีนี้สิ่งแวดล้อมที่ครูพูดถึงก็จะมีหลักๆที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเราก็คืออันแรกสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมเพื่อนเป็นยังไงถ้าเพื่อนชวนไปรับประทานอาหารดีหรือไม่ดีเราบอกดีแต่ถ้าเพื่อนชวนไปใช้สารเสพติด
2: ไม่ดี
0: แสดงว่าห้องนี้รู้ฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องเพื่อนแน่นอนถูกไหมโอเคครับดีมากเรื่องต่อไป เรื่องอาหารจำได้ไหมครูบอกว่าเคล็ดลับการรับประทานอาหารคือกินอะไรได้อย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเรากินโปรตีนเราจะได้อะไรได้กล้ามเนื้อเรากินแคลเซียมเราจะได้อะไรเราก็จะได้กระดูกนะครับโอเคฉะนั้นเรื่องอาหารเราไม่มีปัญหานะเวลารับประทานอาหารอีกเคล็ดลับหนึ่งคือรับประทานให้หลากหลายและอย่าซ้ำเดิมนะครับต่อไปเรื่องของการออกกำลังกายครั้งที่แล้วเพื่อนบอกว่าครั้งละกี่นาทีสัปดาห์ละ

0: อันเนี้ยครูไปอ่านงานวิจัยอ่านงานล่าสุดมาแล้วได้คุยกับคุณหมอท่านได้คุยกับคุณหมอมาแล้วแนะนำเพิ่มเติมนะครับอันนี้ครูขอแก้ไขของเดิมด้วยก็คือแนะนำว่าให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ไม่ใช่ต่อวัน150นาทีกี่ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมฉะนั้น2ชั่วโมงครึ่งครูไม่ได้บอกว่าวันเดียวเสร็จนะโอ้โหครูคะครูครับจันทร์ถึงศุกร์เรียนงั้นเสาร์อาทิตย์แค่2วันขอเป็นวันละ75นาทีเลยได้ไหมแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราทำมากเกินไปนานๆเราเล่นกีฬาครับแล้วเป็นไงโอ้โหทั้งตัวเจ็บไปหมดใช่ไหมฉะนั้นนะครับให้กระจายให้ได้สัปดาห์หนึ่งรวมเวลาให้ได้150นาทีทีนี้จะใช้เวลาประมาณวันละกี่นาทีดีฮะวันละถ้าวันละ20 7วัน7 2
1: 22นาที
0: 140แล้วครูบอกให้เท่าไหร่150แล้ว140พอไหม
1: พอ21
0: ถามว่าไม่พอก็เพิ่มอีกนิดนึงเป็นวันละเท่าไหร่ดี
1: 21
0: วันละ21
1: 22 25
0: อันเนี้ยที่หมอเขาบอกมาคือ150นาทีเนี่ยโดยประมาณนะครับฉะนั้นเวลาออกกำลังกายก็ขอได้สักประมาณ15ถึง20นาทีนั่นแหละเพราะครูเชื่อว่าบางวันน่ะเราเพลินเราจะออกเกินบางวันวันนี้เหนื่อยเราก็จะออกน้อยแต่ขอให้ออกอย่างสม่ำเสมอนะครับจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยจะแบ่งได้หลายประเภทนะหมายถึงเราเล่นกีฬาเราออกกำลังกายเพื่ออะไรนะครับแต่นี้150นาทีเนี่ยครูไม่ได้บอกว่าออกแบบนี้แล้วกล้ามเราจะใหญ่ขึ้นเราจะมีความแข็งแรงมากขึ้นไม่ใช่นะครับออกกำลังกายลักษณะแบบนี้คือเพื่อช่วยกระตุ้นเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจและกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราจะเป็นนักกีฬานะครับหรือต้องการเรื่องของ เพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อหรือลดน้ำหนักก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่นี้คร่าวๆโดยโดยกลางๆ ก็คือให้ได้วันละประมาณ15ถึง20นาทีนะครับต่อไปการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุมีผลไหมมีนะครับเชื้อไวรัสบางชนิดมีผลกับเราในระยะยาวอย่างล่าสุดโรคที่ตอนนี้ฮิตกันเป็นคือ
1: โ
0: ควิดเราอาจจะรักษาหายในเบื้องต้นแต่ที่น่ากลัวอย่างหนึ่งจะทิ้งร่องรอยแผลไว้ในปอดทำให้ระบบหายใจของเรามีปัญหาในระยะยาวได้นะครับรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่บางชนิดมีผลต่อสมองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของพัฒนาการหรือฮอร์โมนที่ทำให้เรามีการเจริญเติบโตช้าลงนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ครูพูดเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของผลกระทบต่างๆที่เราใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับทีนี้ที่ครูแจกให้มีตารางอยู่บนโต๊ะแล้วมีกันหรือยังนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมีคำถามให้สลับกันนะครับกลุ่มไหนตอบถูกให้ทำเครื่องหมายไปในช่องหนึ่งช่องนะครับจะเป็นเครื่องหมายกากบาทเครื่องหมายวงกลมไม่จำกัดนะครับจะเป็นลักษณะเรียงแถวแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงได้หมดขอแค่เรียงกัน3สัญลักษณ์นะครับทีนี้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มสามารถไปหยิบปากกาได้เลยนะครับครูให้กลุ่มละ

0: ลองไปหยิบได้เลยครับกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วแล้วตอบถูกใส่สัญลักษณ์ O หรือ X ใครได้ลักษณะที่ครูพูดไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงกลุ่มไหนได้ครบ3สัญลักษณ์ก่อนเรียงกันแบบนี้กลุ่มนั้นจะมีรางวัลพิเศษดีไหมไม่ดีเนาะมองคุณรู้สึกคุณเหนื่อยกับรางวัลพิเศษมากเลยดูคำถามที่1 นะครับปัจจัยภายในมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์คือพันธุกรรมและพื้นฐานทางอารมณ์หรือจิตใจใช่หรือไม่เดี๋ยวคนที่จะตอบขอเป็นมีเหตุผลด้วยอย่าใช่เฉยๆใช่หรือไม่ใช่ทำไมถึงใช่ครับ
1: พันธุกรรมและพื้นฐานทางอารมณ์หรือจิตใจนะครับมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ครับเพราะพันธุกรรมและพื้นฐานทางอารมณ์ทำให้มีส่วนในการเข้าสังคมการใช้ชีวิตประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนตอบแล้วใส่สัญลักษณ์ได้เลยกลุ่มอื่นเราตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่นะครับกลุ่มไหนตอบใช่ยกมือแหมทุกกลุ่มเลยโอเคดูแล้วครูน่าจะต้องเสียเยอะใช่ไหมข้อที่2การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์จะถูกควบคุมและขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งใช่หรือไม่เชิญเลยครับ
2: ไม่ครับเพราะว่าปัจจัยภายในและภายนอกมีส่วนประกอบให้เกิดการพัฒนาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นด้านภายในคือการความคิดหรือว่าพันธุกรรมครับส่วนภายนอกก็คือบุคลิกร่างกายครับทำให้มีการเจริญเติบโตได้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่แล้วกลุ่มอื่นใครตอบไม่ใช่ยกมือโอ้โหดูแล้ววันนี้ครูรอดยากเนาะโอเคครับข้อที่3บอยเป็นวัยรุ่นชายที่อยากมีกล้ามบอยจึงตัดสินใจเลือกซื้อเวโปรตีนมารับประทานโดยไม่ออกกำลังกายใช่หรือไม่ที่บอยจะมีรูปร่างที่มีกล้ามเนื้อเหมือนที่คิดกลุ่มนู้นกลุ่มที่4ยกก่อนออกกลุ่มที่5แหละครับขอโทษนะกลุ่มที่5จ้ะกลุ่มที่5ครับ
3: ไม่ค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าไม
3: ่เพราะว่าการดูแลร่างกายจะทานอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องออกกำลังกายด้วย
0: ครับผมขอบคุณมากครับครับที่เพื่อนตอบมาว่าทั้งรับสารอาหารและออกกำลังกายใช่ไหมถูกต้องนะครับเพราะว่าการที่เราอยากมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นเราจะต้องได้รับโปรตีนนะครับต่อจำนวนกรัม 1.5 เท่าขึ้นไปก็คือถ้าเราน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเราจะต้องได้รับโปรตีน 1.5 กรัมขึ้นไปถึงจะพอสำหรับการเสริมสร้างแต่ถ้าอยากให้ใหญ่ขึ้นจะต้องคูณ2ก็คือเราน้ำหนักตัว1กิโลโปรตีนที่จะได้รับคือ2กรัมแต่นะครับถ้าเราอยากมีกล้ามเนื้อเราจะต้องใช้การทรมานตัวเองก็คือเราจะต้องทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดกล้ามเนื้อเราทำงานเหมือนประสานกันแบบนี้ใช่ไหมในกล้ามเนื้อ1มัดประกอบไปด้วยเส้นใยหลายร้อยหลายพันเส้นนะครับเหมือนเราประสานนิ้วกันแบบนี้ต่อกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ1มัดทีนี้เราอยากให้กล้ามมันใหญ่ขึ้นเราจะต้องยกน้ำหนักจนกล้ามเนื้อฉีกขาดแต่ฉีกขาดไม่ได้ฉีกจนเราบาดเจ็บสาหัสนะหมายถึงฉีกขาดแค่แบบเกิดการฉีกขาดแล้วเราเอาโปรตีนเข้าไปนอนให้เพียงพอเสร็จแล้ว

0: ร่างกายจะเอาโปรตีนไปเสริมส่วนที่เสียหายร่างกายเราฉลาดนี่รู้ว่าแม่ทำแบบนี้ฉันเจ็บนะแสดงว่าเธอจะใช้ฉันอีกใช่ไหมก็จะเสริมให้แข็งแรงขึ้นทีนี้เราพอหรือยังถ้าเราพอแล้วเราก็เล่นตามจำนวนเดิมนะครับแต่ถ้าอยากให้ใหญ่ขึ้นไปอีกทำยังไงก็ต้องเพิ่มจำนวนน้ำหนักเพิ่มปริมาณเข้าไปอีกนั่นเองนะครับข้อต่อไปข้อที่4นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูให้มีพัฒนาการสมวัยโดยเฉพาะด้านจิตใจคือครอบครัวและผู้ปกครองใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับเชิญได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะมีการเลี้ยงดูอบรมทางด้านจิตใจการสั่งสอนค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคำถามผ่านมา4ข้อแล้วได้กันหรือยังแนวตั้งแนวนอนแนวตะแคงไหนขอดูหน่อยครับใครได้แล้วโชว์หน่อยกลุ่มที่1ได้กลุ่มที่6ได้แล้วกลุ่มที่5ได้3ได้แล้วโอเคทีนี้ครับทำไมเอ่ยหรือว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีดูข้อที่5สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้อันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วก็คือการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวขัดขวางการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆของวัยรุ่นใช่หรือไม่ใครตอบว่าอุบัติเหตุการเจ็บป่วยปัจจัยที่ขัดขวางทำให้เรามีการเจริญเติบโตช้าลงใครตอบว่าใช่ยกมือครับกลุ่มที่โอเคเอามือลงใครบอกว่าไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วตอบเหมือนกันหมดแล้วของรางวัลก็ต้องได้เหมือนกันหมดลำบากครูเนาะใช่ไหมครับต่อไปกิจกรรมขอกลุ่มละ1อย่างใครพอจะบอกได้ไหมว่าอ๋อไม่ใช่ครับขอโทษต่อไปกิจกรรมนะครับขอกลุ่มละ1ข้อเลือกเอาเลยกลุ่มไหนจะเอาเรื่องนอนดึกกลุ่มที่4เรื่องนอนดึกสารเสพติดกลุ่มที่5ออกกำลังกายกลุ่มที่6ครับรับสารอาหารไม่เพียงพอกลุ่มที่2พิการจากอุบัติเหตุพิการจากอุบัติเหตุโอเคกลุ่มที่3และกลุ่มสุดท้ายเล่นโทรศัพท์12ชั่วโมงต่อวันติดกันด้วยตัวอย่างที่ครูให้ไปกลุ่มละ1ตัวอย่างนี้นะครับครูขอว่า1ส่งผลกระทบอย่างไรกับเรา2และเราจะปฏิบัติต่อสิ่งที่กระทบกับเราอย่างไรให้เวลา3นาทีครับ

0: เป็นยังไงครับปรึกษากันเสร็จหรือยังลองดูนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนดูนะครับลองปรึกษากันดูว่าที่ของพวกเรานะครับกับของที่อยู่ในห้องนี้กลุ่มไหนมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ้าวกลุ่มแรกนอนดึกเชิญเลยจ้า
1: ผลกระทบก็คือส่งผลทำให้เราไม่มีแรงและไม่มีสมาธิในการใช้ชีวิตค่ะเราจะแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนเวลาการนอนนอนให้เพียงพอค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องของการนอนดึกเรื่องต่อไปสารเสพติดเชิญเลยค่ะกลุ่ม5
2: สารเสพติดนะคะผลกระทบส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตช้าลงหรือหยุดโตค่ะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคตับแข็งหรือระบบทางเดินหายใจผิดปกติค่ะการแก้ไขนะคะ 1. หลีกเลี่ยงไม่อยู่ในที่สุ่มเสี่ยงเลือกคบคนและไม่หมกมุ่นกับสารเสพติดค่ะ
0: นะครับผมขอบคุณมากครับต่อไปเรื่องของไม่ออกกำลังกายกลุ่มที่6เชิญเลยครับ
3: ผลกระทบคือทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันต่ำเกิดโรคได้ง่ายครับวิธีแก้ปัญหาก็คือออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์150นาทีครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเรื่องของการออกกำลังกายไปแล้วต่อไปสารอาหารไม่เพียงพอเชิญได้เลยครับ
4: การที่รับสารอาหารไม่เพียงพอนะครับส่งผลต่อชีวิตประจำวันเพราะเราจะไม่มีแรงในการออกกำลังกายหรือทำกิจวัตรประจำวันต่างๆครับขอบครับ
0: ครับขอบคุณมากครับขอเสริมนะครับสารอาหารไม่เพียงพอนอกจากไม่มีแรงแล้วร่างกายยังเอาไปซ่อมแซมและสร้างเสริมไม่เพียงพอด้วยเหมือนกันนะครับต่อไปการพิการจากอุบัติเหตุเชิญได้เลยครับ
5: เป็นภาวะที่ขัดขวางการเจริญเติบโตและพัฒนาต่างๆค่ะเกิดการหยุดชะงักลักษณะชั่วคราวค่ะวิธีแก้นะคะก็คือทำให้ตัวเองปลอดภัยและปกป้องตัวเองจากโรคต่างๆหรืออุบัติเหตุต่างๆเช่นขับรถค่ะถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์แนะนำว่าให้สวม

0: กันน็อกแล้วก็ขับไม่เกิน60ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับและเรื่องสุดท้ายนะครับตัวอย่างเรื่องสุดท้ายคือการเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานติดต่อกันนะครับเชิญได้เลยครับ
2: ผลกระทบนะครับสายตาเสียนอนดึกครับวิธีแก้ไขปรับเวลาในการเล่นโทรศัพท์ครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับมีแนวคิดแบบนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเป็นอย่างไรนะครับลองแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งนะครับต่อไปนะครับใบงานวันนี้ใบงานเราจะไม่ได้ทำที่ห้องนะครับเราไม่ได้ทำที่นี่ใบงานให้นักเรียนนะครับนำไปทำเป็นการบ้านโดยการที่ให้เราเลือกทำปัจจัยมีกี่ข้อในใบงานมีกี่ข้อ5ข้อครูให้เราเลือกทำแค่2ข้ออะไรก็ได้นะครับจดบันทึกเป็นระยะเวลา1สัปดาห์นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับว่าผลที่ตามมาเป็นอย่างไรนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้คือนะครับทุกการกระทําของเรานะครับจะมีผลตามมาเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยเชิงบวกหรือลบก็ตามนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทํามีผลตามเรามาใช่มั้ยก่อนที่จะทำอะไรนะครับครูอยากให้พวกเราเลือกคิดก่อนที่จะลงมือทำนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะครับก็คือ1ใบความรู้ที่1เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ2ใบงานที่1เรื่องวิเคราะห์วิธีการเลี้ยงดูบุตรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของวัยรุ่นและ3ใบงานที่2เรื่องวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรให้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมวัยที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี
3: ้นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: the crown jewels. It was amazing. We've also been on the London Eye, which is a giant Ferris wheel. The view from up there was breathtaking. I've also tried the famous fish and chips and I loved it. The sausage rolls are great too. Tomorrow, we're going to take a day trip to Bath, Stonehenge, and Windsor Castle. I'll take lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

ายเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆ

อิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

เจริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรม

กรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน

วยเสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสักขาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้า

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า

ปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยขวะเสนสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตะมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยา

ั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตัดสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้า

จวัตเฉนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้า

สำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวรา

ศีลเป็นต้นวันธามะหังตะมะริยานะคะนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์

พระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกา

ไว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

0: จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบานไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: ประสมคำประโยคบทภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและทวีปต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและนะคะในรอบนะคะพรมแดนของลาวก็เชื่อมต่อหลายๆประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักประเทศรอบข้างของลาวกันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศแรกเลยนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรือคนลาวอาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดก็ได้นะคะเวียดก็หมายถึงเวียดนามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเวียดนามจึงหมายถึงประเทศนะคะเวียดนามนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะประเทศเวียดนามนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศลาวค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะประเทศลาวติดกับนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศนี้ค่ะนะคะอยู่ในต่างทวีปค่ะแต่ก็มีคนลาวอาศัยอยู่จำนวนมากเหมือนกันนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาเราออกเสียงนะคะดาแต่เราไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเพราะจะคงเขามาจากภาษาเดิมนะคะประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งที่มีคนลาวอาศัยอยู่มากเหมือนกันนะคะคือประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งนะคะประเทศนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับลาวในฐานะที่มีประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังออกเสียงควบนะคะฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินนะคะคนลาวพูดถึงฟรังก็หมายถึงเฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไปถึงทวีปนะคะคุณผู้ชมคะทวีปนี้ค่ะทวีปเออรบทวีปเออรบคุณผู้ฟังคะนะคะเราใช้นะคะรอค่ะรอค่ะรอราชสีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงเรอค่ะคุณผู้ชมทวีปเออรบหมายถึงทวีปยุโรปนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้กำลังสำคัญค่ะต้องรู้จักนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้หมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะคงต้องรู้จักประเทศที่อยู่รอบข้างและรู้จักว่าประเทศเหล่านั้นภาษาลาวใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของลาวมีประเทศอะไรบ้างคะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดนะคะเวียดคำเดียวก็หมายถึงประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะไปต่อนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะไปที่ทวีปนะคะทวีปเออรบทวีปเออรบ ใช้รอราชสีหันลิ้นนะคะทวีปเอิร์โรปหมายถึงทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้คุณผู้ชมคะถ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสได้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ภาคภาษาลาวหรือมีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงประเทศเหล่านี้คุณผู้ชมคงจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าประเทศลาวค่ะเรียกประเทศเหล่านี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวค่ะและเข้าใจว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการที่รู้จักประเทศต่างๆไปแล้วนะคะเราลองเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาฝึกนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่ได้เขียนยากเลยนะคะกดข้อแรกนะคะคุณผู้ชมต้องใช้พยัญชนะบวกกับสระทุกครั้งค่ะจะต้องปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะอีกข้อนึงค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคำแรกไปเลยค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดรอเรือออกเราก็จะเหลือแต่ป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเขียนเหมือนไทยนะคะหางยาวเลยค่ะประกอบด้วยสระอะค่ะสระอะก็ยังเขียนเหมือนไทยอยู่นะคะสระอะค่ะนะคะคำว่าเทศคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวอักษรค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำว่าเทศเราจึงสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งลากจากหัวค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะต่อไปค่ะท่อทุ่งท่อทุ่งหรือทอทหารนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขึ้นไปนะคะเป็นท่อทุ่งค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยแม่กดใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากหัวจากด้านล่างนะคะลากหัวจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าประเทศประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมารู้จักคำต่อไปดีกว่าค่ะเวียดนามเวียดนามคุณผู้ชมคะเรียนรู้สระเอียกันก่อนนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟืองค่ะยอเฟืองเขียนแบบไหนคะยอเฟืองเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลากหัวจากข้างล่างนะคะหัวของยอเฟืองจะนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือสระเอียแบบมีตัวสะกดเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนคำว่าเวียดก็เพียงแต่ใส่วีวอวีหรือวอแหวนในภาษาไทยค่ะไม่ใช่ออ่างนะคะวอวีม้วนหัวจากข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ยอเฟื้องค่ะสระเอียค่ะจำได้หรือยังคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปนี้อย่าสับสนนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าโน่นกนะคะกับม่อแมวต่างกันตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะโน่นกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะนกมีหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวค่ะมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะลากจากหัวค่ะลงมาด้านล่างค่ะนะคะตัวสะกดตรงตามมาตามเหมือนเดิมค่ะม่อแมวม่อแมวอย่าลืมนะคะม่อแมวเขียนจากหัวด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้คำว่าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่ออีกประเทศนึงนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียคำว่าประเทศเราทราบกันไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำนี้ค่ะกัมปูเจียเริ่มต้นเลยนะคะพยางค์แรกค่ะ สระอัมค่ะคุณผู้ชมคะสระอัมในภาษาลาวมีรูปแบบเดียวนะคะคือใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะประกอบด้วยนะคะสระออข้างบนค่ะและสระอามีหัวนะคะอันนี้ก็คือรูปสระอัมในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่ากัมเราก็เพียงแต่ใส่กอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะหัวสองหัวนะคะอยู่ด้านนอกค่ะเริ่มม้วนขึ้นไปจากด้านล่างนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่ากัมค่ะคุณผู้ชมคะปูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะปอป๋าค่ะนะคะบวกด้วยสระอูค่ะเป็นปูนะคะส่วนคำนี้น่าสนใจค่ะเจี๋ยค่ะคุณผู้ชมเจี๋ยค่ะอย่างงนะคะอย่าอ่านเจ้ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอ่านแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวค่ะสระนี้นะคะคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะบวกด้วยนะคะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะและใส่นะคะย่อยุ่งย่อยุ่งค่ะสระเอบวกย่อยุ่งกลายเป็นสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเจี๋ยเราก็ใส่อะไรคะพยัญชนะตัวนี้ค่ะจ๋อจอกค่ะนะคะมันก็จะอ่านว่าเจี๋ยไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศแคนาดาแคนาดาคำนี้เขียนง่ายนะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะแคนาดาแต่คนลาวออกเสียงแคนาดาค่ะไปเลยนะคะประเทศเราทราบแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกจำได้แล้วใช่ไหมคะขึ้นไปค่ะสระอาค่ะนะคะต่อด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะนกนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะใส่สระอาค่ะอย่าลืมม้วนหัวนะคะและคำสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเขียนได้แล้วแน่ๆเลยค่ะบวกด้วยนะคะดอเด็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็ใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้คำว่าประเทศแคนาดาไปแล้วนะคะไปต่อนะคะกล่าวถึงทวีปค่ะทวีปเอิร์นรบเอิร์นรบนะคะออกเสียงนะคะเรือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราไปคำแรกเลยนะคะทวีปทวีปคุณผู้ชมคะนี่คือท่อทุ่งท่อทุ่งหรือททหารในภาษาไทยนะคะใส่สระอะค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะพยัญชนะนะคะวอวีวอวีเหมือนออ่างนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทวีปเราจึงสะกดด้วยบอแบ้ค่ะตัวนี้นะคะบอแบ้หรือนะคะบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระอีข้างบนค่ะลากข้างนะคะลากยาวไปด้านข้างค่ะส่วนสระเอนะคะคุณผู้ชมคะต้องจำค่ะสระเอนี้เป็นข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำนะคะสระเอค่ะจะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอีข้างบนนะคะจะออกเป็นเสียงสระเออค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการใส่คำว่าเออนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ออโอค่ะนะคะใส่ออโอค่ะก็จะอ่านว่าเออค่ะคุณผู้ชมส่วนพยางค์สุดท้ายนะคะรบค่ะนะคะเอิร์นรบค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตัวอะไรคะจำได้หรือยังคะตัวรอราชสีในภาษาลาวนั่นเองนะคะหรือรอเรือนะคะลงเรือค่ะตอนท้ายอย่าลืมนะคะหางจะลงนิดนึงค่ะเริ่มเลยนะคะม้วนหัวค่ะขึ้นไปนะคะและหางลงค่ะนี่คือตัวรอราชสีในภาษาลาวนะคะใช้นะคะเฉพาะการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศเท่านั้นค่ะสะกดตรงตัวเช่นเคยค่ะสะกดด้วยจำได้ไหมคะบอแบ้ค่ะนะคะนี่คือบอแบ้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันคุณลาวอ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้ค่ะเพราะไม่ปรากฏรูปสระคุณผู้ชมต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเอิร์นรบจึงต้องปรากฏสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปเขียนยังไงคะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงค่ะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งนะคะคือไม่หันอากาศและหัวคว่ำลงนั่นเองค่ะ เราก็จะได้คำว่าทวีปรกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราใส่ใจเท่านั้นค่ะเราก็จะเขียนภาษาลาวและอ่านภาษาลาวได้ค่ะ

0: สบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าค่อยเป็นนักท่องเที่ยวสิมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอาซีของพวกเฮา
1: ได้เจ้าอยากได้ข้อมูลภาคพื้นอาซีแต่เป็นออกเสียงใต้แม่นบ่
0: เจ้าค่อยสนใจประเทศกัมพูเจีย
1: ประเทศกัมพูเจียเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับลาวเฮาก็น่าสนใจอยู
0: ่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดเด
1: ค่อยแนะนำให้เจ้าไปเบิ่งนครวัดทั้งยิ่งใหญ่และงามหลายแท
0: ้แล้วถ้าค่อยสิไปประเทศเวียดนามมีสถานที่เที่ยวใดเด
1: ส่วนประเทศเวียดนามให้เจ้าไปเมืองโฮจิมินห์เด้อ
0: เมืองโฮจิมินห์มีอย่างที่น่าสนใจเด
1: ้มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
0: โอ้น่าสนใจหลายทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าอีกด้วยแม่นบ่
1: เจ้าเข้าใจถึกแล้ว
0: แล้วประเทศทางทวีปอื่นเดซัน
1: ประเทศใด
0: ออสเตรเลีย
1: ประเทศออสเตรเลียก็มีคนลาวอาศัยอยู่สมควร
0: สั้นหมาย้อนหยังคือเป็นแนวนั้น
1: ส่วนหลายเป็นคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแต่ดนนานแล้ว
0: ค่อยก็ฮู้ว่าคนลาวเฮาอยู่ประเทศแคนาดานําอีกแม่นบ่
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: ประเทศทางทวีปเอิร์ลบเจ้าว่าประเทศฝรั่งงามที่สุดแม่นวะ
1: ข่อยคิดว่าหลายๆประเทศก็งามคือกันแต่งามคนละแบบ
0: เจ้าเคยไปเที่ยวทวีปเอิร์ลบแล้วหรือยัง
1: ข่อยเคยไปประเทศฝรั่งไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล
0: โอ้เป็นต่างงามแท
1: ้ๆงามแท้เจ้ามีหยังอยากสอบถามตื่มอีกบ่
0: ค่อยขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ให้ข้อมูลค่อยบ่มีแล้ว
1: มีหยังก็โทรมาสอบถามตื่มอีกได้ตามหมายเลขโทรที่ให้ไว้นี่เด้อ
0: เจ้าขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าโชคดี
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นนะคะทันกันหรือเปล่าคะคิดว่าบางคนอาจจะทันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเรียนรู้สำนวนประโยคในภาษาลาวนะคะและเราก็จะสอนคำศัพท์ค่ะที่ใช้แตกต่างกันตามไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อคุณผู้ชมคะประโยคนี้หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมคะเราลองนะคะมาแยกประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าทั้งนะคะไม่มีไม่โทนะคะทั้งมันนะคะคุณผู้ชมยังแม่นแม่นแปลว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมนำพร้อมนำพร้อมแปลว่าอีกด้วยค่ะอีกด้วยนะคะส่วนคำลงท้ายนะคะในประโยคนี้ค่ะแม่นบ่แม่นบ่เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะคำเชื่อมคำว่าทางนะคะคุณผู้ชมคำว่าแม่นนะคะแปลว่าเป็นค่ะนะคะนำพร้อมนะคะแปลว่านะคะอีกด้วยค่ะและยังมีคำลงท้ายเป็นประโยคคำถามนะคะแม่นบ่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราแยกประโยคนะคะออกได้จะทำให้เราอ่านออกเสียงนะคะหรือฟังเสียงคนลาวเวลาแบ่งประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อหมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาค่ะหมายถึงที่คุณเข้าใจถูกแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าถึกนะคะในภาษาไทยหมายถึงถูกค่ะแต่ในภาษาลาวใช้คำว่าถึกค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเพราะภาษาลาวไม่มีคำว่าครับหรือคำว่าค่ะเพื่อบอกความสุภาพแต่ภาษาลาวจะใช้เสียงค่ะเสียงนะคะที่ลากยาวสักหน่อยและออกเบากว่าผิดปกติ

0: ค่ะนะคะเบากว่าเดิมนะคะก็จะทำให้คำนั้นหรือประโยคนั้นฟังดูแล้วมันสุภาพค่ะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วหมายถึงคุณเข้าใจถูกแล้วไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นคุณผู้ชมคะหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะคุณผู้ชมคะแบ่งแบบนี้ค่ะประโยคนะคะมีคำว่าเดสั้นเป็นคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายในแต่ละภาษาบอกถึงความมีเสน่ห์ของแต่ละชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำลงท้ายภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะการสื่อสารของคนลาวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะลองแบ่งนะคะคำนะคะและจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นหมายถึงอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะแยกออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกคือคำสงสัยค่ะเมื่อเราเกิดคำสงสัยนะคะหรือความสงสัยขึ้นมาต้องใช้คำนี้ค่ะสั้นหวาค่ะเป็นคำที่แสดงความสงสัยนะคะไปต่อค่ะย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะหรือทำไมก็ได้นะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะย้อนหยังแต่เราจะแปลว่าทำไมนะคะในบริบทนี้ย้อนหยังเราจะแปลว่าทำไมค่ะคือหมายถึงนะคะถึงเป็นเช่นนั้นค่ะถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเช่นนั้นก็คือคำว่าแน่วนั่นแน่วนั่นเอาใหม่นะคะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแน่วนั่นอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวรูปประโยคภาษาลาวถ้าเราเข้าใจว่าคำใดเป็นคำเชื่อมคำใดเป็นใจกลางของประโยคคำใดเป็นคำลงท้ายหรือคำใดเป็นคำที่บอกความสงสัยหรือเป็นคำถามคุณผู้ชมก็จะสามารถแยกส่วนของประโยคและฟังภาษาลาวได้เข้าใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในภาษาลาวนะคะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ค่ะอาจจะเรียนนะคะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะแต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าเราเริ่มวันนี้เราก็เข้าไปสู่ประเทศลาวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ไปกับเรานะคะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศลาวด้วยกันค่ะ
1: เป็นเวลายาวนานที่คนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตกับสายน้ำเพื่อเป็นการรักษาสายน้ำให้บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายและกฎหมายหลายประการเพื่อให้ความสำคัญกับการใช้น้ำและการทำลายต้นน้ำโดยมอบที่ดินและป่าไม้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาป่าชุมชนด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีการรักษาต้นน้ำมากเท่าไรก็ยังมีการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำอยู่ในหลายพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2545ป่าต้นน้ำได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 41.5 เท่านั้นซึ่งถือว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นลาวจึงกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เด็กๆมีความสำนึกในการรักป่าและดูแลป่าของตนเองเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานลาวตามที่ทราบประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สูงแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกป่าซึ่งเป็นต้นน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นนโยบายที่รัฐพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาป่าต้นน้ำปัจจุบันชาวลาวในชนบทยังคงอาศัยแหล่งน้ำเป็นสถานที่ในการตั้งถิ่นฐาน

บ้านเรือนโดยสร้างบ้านริมแม่น้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสาขาเพราะอาชีพหลักของคนลาวคือการเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงอย่างกว้างขวางและที่สำคัญคนลาวปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนเพราะคนลาวมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงไม่แปลกใจที่คนลาวสามารถปรับตัวจากการหาปลาในแม่น้ำหรือหนองน้ำมาสู่การทำประมงเพื่ออาชีพมากขึ้นและคงไม่ต้องสงสัยว่าคนลาวผูกพันกับสายน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำโขงหรือที่ลาวเรียกว่าน้ำของประชาชนสองฝั่งทั้งไทยและลาวต่างอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงหากเราออกไปนอกแขวงต่างๆก็จะสามารถเห็นภาพวิถีชีวิตคนลาวใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นแหล่งอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับสายน้ำเช่นการแข่งเรือการบูชาแหล่งน้ำซึ่งต่อมาในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สำคัญและสร้างความรักความสามัคคีของคนลาวที่ใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆร่วมกันจนอาจกล่าวได้ว่าคนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตผูกติดกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ออก

็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: นิตพัฒนาคุณนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตุ่นวันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: แลนด์ล็อกก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับพูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเง
1: ี้
0: ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: นะครับเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะครับรถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนนะครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีก1เส้นทางนะครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยง เส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาว

0: ก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนาร ัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย
1: ่
0: างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ60-70ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามทูต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพลาในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพลาอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพลาเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพลายางพลาสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอก
1: ครับ
0: คนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาวลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: น
1: ได
0: ้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต
0: ่ละพื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวนี่สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัย

0: ทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อนำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่แหละครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะคร
1: ับ
0: 8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธงรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของเช่นมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพาน

0: แล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขตนะ
0: ครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: คือครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้ครับได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับแผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมะละกาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
0: ผ่านตรงเลย
1: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: สะดวกสบายขึ้น
1: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ

0: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทร์นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะฮะ
0: ออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆแล้ว
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
1: ม
0: นะถูกฝังว่าด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะนะ
1: เรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่
0: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวนี่คุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอะไรเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จนะครับ
1: ฉันจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
1: งจ
0: ัน
1: ทร
0: ์ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสุวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าทั้งนั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: น
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งฮะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอน
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสุวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 น.นะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้า

0: ครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ย

0: ตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นกลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมท่านฟังอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตในกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอน

0: ที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
1: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
0: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
1: ปีที่19
0: แต่ว่า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
1: 300,000 คน
0: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
1: ที่โด่งดัง
0: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
1: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี
0: ้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่
1: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้าน7ของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
0: ้
1: าเข้าไปในร้าน7ของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
0: ด้วยใช
1: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
0: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
1: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับ
1: ใช่แต่ปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
0: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
1: F4
0: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
1: ็
0: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
1: ็
0: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
1: 131
0: ปีแล้วครับ
1: ปีที่
0: ปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั่นนะครับก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับค ความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ยคืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกาม ีคุณโรสลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
1: คลุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้แซกมิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice ครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
1: จะเป็นยังไง
0: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK 48นะครับครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวครับก็คือ AKB 48ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าฟอร์จูนคุกกี้คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณยอดให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมากๆ
1: เรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบ ประเทศไทยของเราเนี่ย ในทุกอย่างจริ งๆ
0: ด้านเลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกๆที
0: ่
1: ทุกๆจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทย

0: ี้ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทักเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วย
0: ครับ
1: อะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: เกาะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อ๋อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอ๋อเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
1: ะ
0: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะแล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
1: เดินอยู่อะไร
0: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยเอ้น้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่ว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12 13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
0: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
3: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
1: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
0: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
1: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัล ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆของญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
1: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19ใช่มั้ยคะที่สวนโยโยกิ
0: ครับ
1: ซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินี
0: ก็ว่าได
1: ้ของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
0: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
1: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
0: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร
1: ์ครับใช่ค่ะ
0: แ
1: ล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่ให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
0: ครับก็งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
1: สำหรับ
0: ภาษาญี่ปุ่น
1: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
0: วันนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโกกาสึจูนินิจิจูซังนิจินิวะเดสเนอะโนโยโยกิโคเอ็นเดไทยไทยชิกังกะชูไซซิรุได้19ไคไทยเฟสติวัล2018年が行われますそのフェスティバルに行きましたらですねたくさんのタイ料理だけではなくタイの商品そしてタイの文化を味わうことができますそしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するのでコンサートを楽しめることもできますので、まあ、時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะ ติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ดีครับ
4: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุม

ชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรมย์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีเปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: กลับบ้าน
5: เบอร์รี่ทีมก่อนครับ
6: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
5: ทีมหมดยาฆ่าเชื
6: ้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ทีมเชตโ
6: ต้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะ
5: เชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
7: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะนี่มันสายแล้วนี่นะ
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อาเซียน

0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: อ๋อหน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะแย่จังเลยนะเราเนี่ย
0: ว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังชะปฐมมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่าจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าคอมม่ารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
2: สำเร็จแล้วเอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างงั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่เอ๊ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนนี้เนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันนะตะวัน

0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิอืม
1: ในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
1: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเมติดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
0: นั่นสิ

0: ว้าวที่ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหร
1: อ
0: เนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮอกเกแปลว่าใช
0: ่ฮอกเกแปลว่าใช
1: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมนอแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมนอแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยฮึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึง

0: สันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะฮะทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
1: เนซ่าดูโน่นดิ
0: จอมโจรมายากล
2: เฮ้ยไม่เจอกันสักนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
3: จันอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโถคอมะเยเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมะบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงสิ
4: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
2: เย้ช่วยด้วย
0: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายาคนโผล่มาปวดอีกอ่ะ
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
0: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
1: เอาสิก็ดีเหมือนกันน่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ตะวันน่ะเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
1: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
0: งั้นก็ไปกันเถอะ
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดรองเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสโรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
0: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
3: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
2: มันทงบันทึกอะไรกันสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
3: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
2: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
3: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลตั้งหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
2: เฮ้อฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
3: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมขโมย
2: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงล่ะเจ้าหนู ลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
3: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
2: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
3: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
2: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างกันเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสตองแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
1: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะรีบไปกันเถอะ
0: ได้เล

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种以数抵将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: Cheers
2: เวลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์

0: อะไรบ้างคะ
1: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Thai-riches ค่ะ
3: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室在泰国国立法政大学泰国菜不是一张菜单而是连接全世界人心的工具
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับนะภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
1: Yeah?
7: Nice. Incredible.
1: I think in like 1 year, you'll be perfect. You'll,
6: right,
1: eat,
6: right?
1: You'll be eating like 10 chilies.
3: 对于寻来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
6: 好不怕。
8: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai-riches

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนหงไหมคะว่าทุกวันนี้โลกของเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูกาลอย่างเมืองไทยของเราอยู่ๆหน้าหนาวก็หายไปไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนกลายเป็นร้อนมากกับร้อนน้อยซะส่วนใหญ่แล้วประเทศเวียดนามที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับชื่อเครื่องดื่มแล้วก็รูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศในภาษาเวียดนามฤดูกาลและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในประเทศเวียดนามเพราะว่าสภาพอากาศที่เวียดนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะฮะดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลและก็ภูมิอากาศของเวียดนามย่อมจะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับชื่อฤดูกาลต่างๆในประเทศเวียดนามกันก่อนทางภาคเหนือของเวียดนามหรือเมียนบักเวียดนามเมียนบักคือภาคเหนือเวียดนามคือเวียดนามนะฮะจะประกอบด้วย4ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ผลินะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วซวนหมั่วซวนฤดูที่2คือฤดูร้อนใช้คำว่าหมั่วแห่หมั่วแห่หรืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งว่าหมั่วหะก็ได้ต่อมาฤดูใบไม้ร่วงนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วทูหมั่วทูและฤดูหนาวภาษาเวียดนามใช้หมั่วดงหมั่วดงหมั่วคือฤดูท่านผู้ชมอ่านตามผมอีกรอบส่วนแห่ทูดงส่วนแห่ทูดงก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวดีมากนะฮะขณะที่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามจะมีเพียงแค่2ฤดูภาคใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนามเวียดนามเมียนนามเวียดนามเมียนคือภาคนามคือใต้เวียดนามคือเวียดนามภาคใต้มี2ฤดูมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นคือฤดูแล้งและฤดูฝนฤดูแล้งหรือฤดูร้อนภาษาเวียดนามนะครับทางภาคใต้เรียกว่าหมั่วโคหมั่วโคและฤดูฝนเรียกว่าหมั่วเมือหมั่วเมือทั้งนี้แต่ละฤดูกาลของประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีอากาศที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมควรจะมาเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในภาษาเวียดนามกันเลยเริ่มต้นที่รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับคือการถามโดยใช้คำว่าเบย์เซอร์เบย์เซอร์เบย์เซอร์มีความหมายว่าตอนนี้นะครับจะวางอยู่ขึ้นต้นประโยคส่วนรูปแบบที่2คือถามโดยใช้คำว่าหมั่วไหนหมั่วไหนหมั่วคือฤดูไหนคือนี้นะฮะจึงแปลได้ว่าฤดูนี้ขึ้นต้นประโยคคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบฤดูกาลกันเลยเบย์เซอร์ลาหมั่วซีเบย์เซอร์ลาหมั่วซีเบย์เซอร์คือตอนนี้ลาแปลว่าคือหมั่วฤดูซีคืออะไรเบย์เซอร์ลาหมั่วซีตอนนี้คือฤดูอะไรเวลาตอบล้อคำถามไปเลยเบย์เซอร์ลาหมั่วซวนเบย์เซอร์ลาหมั่วซวนตอนนี้คือฤดูหมั่วซวนคือฤดูใบไม้ผลิหรืออีกแบบนึงถามว่าหมั่วไหนนะครับแปลว่าฤดูนี้นะฮะหมั่วไหนลาหมั่วซีหมั่วไหนลาหมั่วซีฤดูนี้คือฤดูอะไรตอบล้อคำถามไปเลยว่าหมั่วไหนลาหมั่วดงหมั่วในลาหมั่วดงฤดูนี้คือฤดูหนาว

หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าตอนนี้เป็นฤดูนั้นใช่ไหมถามอย่างไรก็เอาคำว่าใช่ไหมวางข้างหลังซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าฝ่ายคงฝ่ายคงนะครับประโยคตัวอย่างเช่น Bây giờ là mùa hè phải không Bây giờ là mùa hè phải không ตอนนี้เป็นมัวแห่ฤดูร้อนฝ่ายคงใช่ไหมนะครับก็แปลทั้งประโยคว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมถ้าใช่นะครับตอบว่าเวิงเวิงเบย์เซอร์ลามัวแห่เวิงเบย์เซอร์ลามัวแห่ใช่ตอนนี้เป็นฤดูร้อนถ้าปฏิเสธตอบว่าไม่นะครับเช่นคงคงเบย์เซอร์ลามัวทูเบย์เซอร์ลามัวทูไม่ตอนนี้เป็นมัวทูฤดูใบไม้ร่วงหรือท่านผู้ชมสามารถถามได้อีกรูปแบบหนึ่งคือใช้คำว่าหมัวไหนเช่นเดียวกันวางหน้าประโยคเช่นหมัวไหนลาหมัวดงฝ่ายคงหมัวไหนลาหมัวดงฝ่ายคงฤดูนี้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงพร้อมกันเวิงหมัวไหนลาหมัวดงเวิงหมัวไหนลาหมัวดงใช่ฤดูนี้เป็นมัวดงฤดูหนาวถ้าไม่ใช่ตอบคงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฤดูอะไรเช่นคงมัวในลาหมัวส่วนคงมัวในลาหมัวส่วนไม่ฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะฮะจากชื่อฤดูกาลต่างๆแล้วก็รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศคำสภาพอากาศเหล่านี้ท่านผู้ชมจะเจออยู่บ่อยๆนะฮะมาออกเสียงตามผมแล้วก็ดูความหมายไปพร้อมๆกันคำแรกซึบ่าวเถ่ยเตี้ยซึบ่าวเถ่ยเตี้ยซึบ่าวแปลว่าพยากรณ์เถ่ยเตี้ยแปลว่าอากาศดังนั้นซึบ่าวเถ่ยเตี้ยจึงแปลว่าพยากรณ์อากาศต่อมาเถ่ยเตี้ยเถ่ยเตี้ยเถ่ยเตี้ยแปลว่าอากาศแต่เป็นภาษาเขียนต่อมาเจยเจยเจยก็แปลว่าอากาศนะครับความหมายเหมือนกับคำว่าเถ่ยเตี้ยแต่เป็นภาษาที่ใช้พูดนั่นเองคำต่อมาเอิ่มเอิ่มเอิ่มแปลว่าชื้นโคโคมีความหมายว่าแห้งนะครับหรือว่าแล้งนั่นเองต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าอุ่นหนังหนังแดดหนองหนองร้อนมาร์ทมาร์ทเย็นสบายแหล่งแหล่งนะครับสังเกตวรรณยุกต์หนังออกเสียงสั้นและหนักนะฮะแหล่งแปลว่าหนาว Z Z แปลว่าหนาวจัดนะครับคำว่า Z จะหนาวกว่าคำว่าแหล่งต่อมาเมื่อเมื่อเมื่อแปลว่าฝนนั่นเองต่อมาเมื่อฝุ่นเมื่อฝุ่นเมื่อแปลว่าฝนฝุ่นในภาษาไทยมันคงจะเบาๆใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อฝุ่นจึงแปลว่าฝนที่เป็นละอองนั่นเองนะครับต่อมาเดยเมยเดยเมยก็คือมีเมฆมากมีเมฆเยอะต่อมาก่อเตวียดก่อเตวียดก่อแปลว่ามีเตวียดแปลว่าหิมะก็คือมีหิมะซึมซึมแปลว่าร่มก็คือไม่มีแดดนั่นเองนะฮะต่อมาเสื่องหมู่เสื่องหมู่ก็คือหมอกออยออยแปลว่าร้อนอบอ้าวเสจิวเสจิวแปลว่าสบายก็คืออากาศสบายนั่นเองตรงข้ามกับคำว่าขอจิวขอจิวแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะฮะอากาศไม่ค่อยสบายจากคำศัพท์ท่องกับสภาพอากาศก็จะไปเชื่อมโยงกับรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศการถามตอบสภาพอากาศในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถถามได้สองรูปแบบดังต่อไปนี้โฮมในเถ่ยเตี้ยเถหนาวโฮมในเถ่ยเตี้ยเถหนาวหรือโฮมในเจ่ยเถหนาวโฮมในเจ่ยเถหนาวทั้งสองประโยคนี้นะฮะมีความหมายว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงแต่จะแตกต่างกันตรงที่เจ่ยเถหนาวนะครับการใช้เจ่ยเถหนาวเนี่ยจะใช้ในภาษาพูดส่วนเถ่ยเตี้ยเถหนาวจะนิยมใช้ในภาษาเขียนต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศกันนะฮะออกเสียงตาม

0: ผมเลยตามตารางประโยคการตอบสภาพอากาศนะฮะลองมาดูตัวอย่างแรกโฮมในเถ่ยเตี้ยดแดบโฮมในเถ่ยเตี้ยดแดบแปลว่าวันนี้อากาศแดดแปลว่าสวยก็คือวันนี้อากาศดีนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้คำว่าเจยได้นะฮะเถ่ยเตี้ยเป็นภาษาเขียนส่วนเจยเป็นภาษาพูดนะฮะงั้นผมขอใช้คำว่าเจยแล้วกันต่อมาโฮมในเจยแซดโฮมในเจยแซดแปลว่าวันนี้อากาศหนาวจัดโฮมในเจยหนองโฮมในเจยหนองวันนี้อากาศร้อนโฮมในเจยแหล่งโฮมในเจยแหล่งวันนี้อากาศหนาวโฮมในเจยเอ่มโฮมในเจยเอ่มวันนี้อากาศชื้นนะฮะเอ่มคือชื้นโฮมในเจยเอ่มโฮมในเจยเอ่มสังเกตเอ่มกับเอ่มคนละวรรณยุกต์กันวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะฮะเอิ่มแปลว่าอบอุ่นฉะนั้นโฮมในเจยเอิ่มก็คือวันนี้อากาศอบอุ่นและโฮมในเจยเมือโฮมในเจยเมือวันนี้มีฝนนั่นเองวันนี้ฝนตกนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนะครับการถามตอบแบบนี้เป็นการถามตอบสภาพอากาศว่าอากาศเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมาดูตามตารางไปพร้อมกันเลยการถามตอบสภาพอากาศนะฮะมาดูตัวอย่างกันโฮมในเจยก๋อหนองคงโฮมในเจยก๋อหนองคงแปลว่าวันนี้อากาศร้อนไหมโฮมในเจยก๋อเมือคงโฮมในเจยก๋อเมือคงวันนี้มีฝนไหมโฮมในเจยก๋อแซดคงโฮมในเจยก๋อแซดคงวันนี้อากาศหนาวจัดไหมโฮมในเจยก๋อบ่าวคงโฮมในเจยก๋อบ่าวคงบ่าวแปลว่าพายุนะวันนี้มีพายุไหมและโฮมในเจยก๋อเตี้ยดคงโฮมในเจยก๋อเตี้ยดคงวันนี้มีหิมะไหมส่วนรูปประโยคการตอบนะฮะเราสามารถตอบได้2แบบเช่นเดียวกันคือถ้ามีสิ่งนั้นเราจะใช้คำว่าก๋อวางข้างหน้าถ้าไม่มีจะใช้คำว่าคงนะครับตัวอย่างเช่นก๋อโฮมในเจยหนองก๋อโฮมในเจยหนองก็คือมีวันนี้อากาศร้อนนั่นเองนะคำว่าก๋อจะวางอยู่ข้างหน้าส่วนในกลางประโยคจะมีหรือไม่มีก็ได้ดูต่อมาก๋อโฮมในเจยเมือก๋อโฮมในเจยเมือก็คือมีวันนี้มีฝนนะฮะก๋อโฮมในเจยแซดก๋อโฮมในเจยแซดมีวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศแซดแซดคือหนาวจัดถ้าปฏิเสธบ้างพร้อมกันคงโฮมในเจยบ่าวคงโฮมในเจยบ่าวไม่วันนี้มีพายุนะฮะปฏิเสธใช้คำว่าคงวางข้างหน้าพร้อมกันคงโฮมในเจยคงก๋อบ่าวคงโฮมในเจยคงก๋อบ่าวไม่วันนี้ไม่มีพายุนะฮะคงโฮมในเจยคงก่อเตี้ยดคงโฮมในเจยคงก่อเตี้ยดไม่วันนี้ไม่มีหิมะและคงโฮมในเจยคงเอ่มคงโฮมในเจยคงเอ่มไม่วันนี้เป็นยังไงครับคงเอ่มคือไม่ไม่ชื้นนั่นเองตัวอย่างรูปประโยคเริ่มต้นที่ประโยคแรกโฮมในเจยก๋อบ่าวคงโฮมในเจยก๋อบ่าวคงวันนี้มีพายุไหมถ้ามีตอบก๋อไม่มีตอบคงนะฮะลองมาดูการตอบก๋อก่อนก๋อโฮมในเจยก๋อบ่าวก๋อโฮมในเจยก๋อบ่าวมีวันนี้มีพายุมาดูปฏิเสธบ้างคงโฮมในเจยคงก๋อบ่าวโฮมในเจยหนองคงโฮมในเจยคงก๋อบ่าวโฮมในเจยหนองไม่วันนี้ไม่มีพายุแต่วันนี้อากาศร้อนก็คือหนองนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบอุณหภูมินะฮะในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถถามตอบอุณหภูมิได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้โฮมในบาวเนียวโดโฮมในบาวเนียวโด หรือเติมคำว่าเจ่ยวางข้างหลังโฮมในก็ได้เป็นโฮมในเจ่ยบาวเนียวโดโฮมในเจ่ยบาวเนียวโดแปลว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศานะฮะเวลาตอบนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโฮมในบวกอุณหภูมิแล้วก็บวกโดได้มาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นดีกว่าโฮมในบาวเนียวโดโฮมในบาวเนียวโดวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มาดูการตอบบ้างโฮมในไฮเมจินโดโฮมในไฮเมจินโดวันนี้อุณหภูมิ29องศามาดูอีกตัวอย่างนะฮะโฮมในเอ่อบังกกบาวเนียวโดเซโฮมในเอ่อบังกกบาวเนียวโดเซแปลว่าอะไรวันนี้ที่บังกกบังกกคือกรุงเทพบาวเนียวโดเซคืออะไรมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะฮะลองมาดูการตอบกันโฮมในเอ่อบังกกขวางบาเมลัมโดเซโฮมในเอ่อบังกกขวางบาเมลัมโดเซวันนี้ที่กรุงเทพมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนะฮะคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าหซอแปลว่าลมเสริมเสริมก็คือฟ้าร้องบ่าวบ่าวพายุหลุดหลุดคือน้ำท่วมหนุยเหลือหนุยเหลือหนุยแปลว่าภูเขาเหลือแปลว่าไฟแปลว่าภูเขาไฟบ่าวเตี้ยดบ่าวเตี้ยดคำว่าบ่าวเราเรียนไปแล้วบ่าวแปลว่าพายุเตี้ยดคือหิมะดังนั้นจึงแปลได้ว่าพายุหิมะห่านหานห่านหานแปลว่าแห้งแล้งดงเด็ดดงเด็ดแปลว่าแผ่นดินไหวเมื่อดาเมื่อดาเมื่อแปลว่าฝนดาแปลว่าปกติดาแปลว่าอะไรดาแปลว่าน้ำแข็งก็ได้นะฮะเมื่อดาคือลูกเห็บนั่นเองสองเถินสองเถินคือมีสึนามินะฮะสองเถินคือสึนามิเกิลวองเกิลวองคือรุ้งกินน้ำต่อมาเรามาดูไวยากรณ์เรื่องการใช้ประโยคความแย้งตุยจุดๆยึงหรือนะฮะหมักสู่จุดๆยึงทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าแต่นะครับมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีแปลว่าอะไรตุยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าพี่ยังไม่พร้อมแต่พี่ก็ยังคงต้องไปสอบนะฮะมาดูหมักสู่บ้างหมักสู่จิบิโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจหมักสู่จิบิโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจหมักสู่แปลว่าถึงแม้ว่าจุดๆยึงนะฮะถึงแม้ว่าพี่ป่วยแต่พี่ก็ต้องพาแม่ไปตลาดดูอีกตัวอย่างตุยถ่ายลานเจ๋ยรถหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบตุยถ่ายลานเจ๋ยรถหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนนะครับร้อนมากแต่ไทยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกตัวอย่างหมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโซ่รถจ่อยหมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโซ่รถจ่อยถึงแม้ว่าพี่วิงจะไม่สูงแต่พี่เขาเล่นบาสเกตบอลเก่งมากต่อมาคือเรื่องการใช้เถและการใช้เว่ยนะฮะใช้ตอนไหนใช้เมื่อผู้พูดไม่ต้องการพูดบางอย่างซ้ำนะฮะซึ่งได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นแองบักหน่อยล่ะต่วนเซาแองเอ๋ยแสคงดีซาปาแปลว่าอะไรพี่บักหน่อยล่ะคือพูดว่าต่วนเซาสัปดาห์หน้าพี่เขาจะคงดีซาปาจะไม่ไปซาปานะครับตัวอย่างต่อมาแองเอ๋ยหน่อยยือเถอาแองเอ๋ยหน่อยยือเถอาแปลว่าพี่เขาพูดเช่นนั้นเหรอนะครับเวิงแองเอ๋ยหน่อยยือเถเวิงแองเอ๋ยหน่อยยือเถใช่พี่เขาพูดเช่นนั้นตัวอย่างต่อมา tôi rất thích xem phim ma thải tôi rất thích xem phim ma thải เป็นยังไงฉันชอบดูหนังผีไทยมากนะฮะฟิล์มมาคือหนังผีแล้วเวลาตอบนะฮะหากเราไม่อยากพูดซ้ำเราก็จะพูดว่าโตยกุ๋งเว่ยโตยกุ๋งเว่ยฉันก็เป็นเช่นกันฉันก็เหมือนกันต่อมาเรามาดูการใช้เรื่องหมดลาดหมดอีทหมดจุดหมดตีคำเหล่านี้มีความหมายว่านิดหน่อยเล็กน้อยแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูการใช้แต่ละคำซึ่งจะแตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าหมดลาดออกเสียงพร้อมกันหมดลาดใช้กับเรื่องเวลาเท่านั้นตัวอย่างเช่นแองเดยแอมหมดลาดแหนแองเดยแอมหมดลาดแหนแปลว่าอะไรพี่รอน้องแป๊บหนึ่งนะนะฮะต่อมาจุ๋งตาหงี่เดยหมดลาดแหนจุ๋งตาหงี่เดยหมดลาดแหนพวกเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะต่อมาเรามาดูการใช้หมดอีทกันใช้กับสิ่งของเท่านั้นตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกิมเทมหมดอีทเหนือแหนแปลว่าน้องเอาข้าวมาเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาแอมอันเทมแจ่ถายหมดอีทเหนือแหนแปลว่าอะไรน้องกินของหวานไทยเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาสองคำสุดท้ายคือคำว่าหมดจุดกับคำว่าหมดตีใช้กับเรื่องเวลาและสิ่งของนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นแอมอ๋วงเทมหมดจุดโทยอะแอมอ๋วงเทมหมดจุดโทยอะน้องดื่มเพิ่มอีกนิดเดียวพอต่อมาจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนแปลว่าอะไรพี่ดึงเดยดึงแปลว่ายืนเดยแปลว่านี้พี่ยืนรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะนะครับภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันเยอะๆนะฮะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียว
1: แอมแสดีเดียวเดย์ hôm nay trời nóng lắm em sẽ đi bơi à
2: đúng chị cũng nghĩ vậy hôm nay 35 độ C luôn đấy
1: em ghét mùa hè lắm
2: chị cũng không thích mùa hè
1: จีดีเบย์เว่ยแอมเดือกคงอ่ะ
2: เดือกจื้อตุยจีเบย์คงสอยบางแอมยึงจีแสดี
1: กามเอิญจีจีเอ้ยจีแซงเกียเกียเกียลาเกิร์วองเดือยอ่ะ
2: โอ้แดบกว่าอี
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นั่นก็คงหนีไม่พ้นอ่าวฮาลองแน่นอนค่ะความงามของฮาลองเบย์ทำให้ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแต่นอกจากความงามแล้วฮาลองเบย์ยังมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวแต่จะน่าสนใจขนาดไหนเราต้องไปถามกับอาจารย์พิสิทธิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าฮาลองเบย์เนี่ยอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฮานอยนะฮะถ้าเทียบกับแผนที่เวียดนามก็คือฮาลองเบย์อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือ
3: ค่ะ
4: ตั้งอยู่ในอ่าวตังเกียนั่นเองนะครับห่างจากฮานอยประมาณ170กิโลเมตรสามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสนะฮะก็จะมีทัวร์ไปเลยนะครับฮาลองเบย์ผมอยากจะเล่านิดนึงก็คือว่าฮาลองเบย์เนี่ยพื้นที่ฮาลองเบย์เนี่ยจะประกอบ3ที่หลักๆนะฮ
3: ะ
4: ฮาลองเบย์ประกอบด้วยพื้นที่ทะเลของเมืองฮาลองนะฮะแล้วก็เมืองเกิ่มฝ่าน
3: ะ
4: แล้วนอกจากนั้นก็จะได้พื้นที่บางส่วนของอำเภอเวินโดนจังหวัดกวางนิงนะครับอ่าวฮาลองเนี่ยหรือฮาลองเบย์จริงๆคำว่าเวลาเราไปเวียดนามเราบอกว่าเราอยากจะไปฮาลองเบย์คนเวียดนามจะไม่ค่อยเข้าใจต
3: ้
4: องบอกว่าวิงฮาลอง
3: อ๋อคือเป็นภาษาเขา
4: ใช่คำว่าวิงแปลว่าอ่าวฮาลองเขาก็ไม่ออกเสียงว่าฮาลองเขาออกเสียงว่าหาลอง
3: หาลอง
4: ใช่ออกเสียงว่าหาลองนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,553 ตารางกิโลเมตร
3: โอ้
4: นะฮะเยอะเหมือนกัน
3: เยอะค่ะ
4: นะฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,969 เกาะเป็นเกาะเล็กๆเรียงราย
3: อยู่ในอ่าวนี้
4: อยู่ในอ่าวนี้ทั้งหมดเลยนะฉะนั้นมันน่าสนใจใช่ไหม
3: แสดงว่าใหญ่มากๆเลย
4: ใหญ่มากนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะหินปูนด้วยเป็นหลักนะฮะบางเกาะก็จะมีผู้คนอยู่อาศัยถาวรอยู่บนเกาะเลย
3: อ๋อคือมีชนพื้นเมืองอยู่ที่นั่นด้วย
4: มีชนพื้นเมืองเลย
3: อาจารย์คะคำว่าฮาลองเนี่ยมีความหมายหรือว่าแปลว่าอะไรคะ
4: ครับคำว่าฮาลองหรือว่าหะลองในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ามังกรที่ดำดิ่งลงไปนะคำว่าหะแปลว่าลงนะคำว่าลองแปลว่ามังกร
3: ค่ะอาจารย์คะผมอยากรู้ถึงเหตุผลหลักที่ฮาลองเบได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเพราะอะไรคะ
0: ครับ เหตุผลหลักนะฮะฮาลองเบได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะฮะเมื่อปี2137นี่เอง
3: ค่ะ
0: นะครับด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาก็คือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เราเห็นฮาลองเบก็จะเป็นหมู่เกาะเยอะแยะมากมาย
3: ทำขึ้นมา
0: ไม่ได้ทำขึ้นมาคือมันขึ้นมาแล้วมันเกิดเองนะฮ
3: ะ
0: และหายากและสวยงามเป็นพิเศษนะครับยูเนสโกก็เลยโอเคว่าสถานที่แห่งนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่เวียดนามชูว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศเลยนะฮะฉะนั้นเวลาคนไทยไปเที่ยวฮานอยหรือว่าไปเที่ยวทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาก็ต้องไปฮาลองเบกันจะอยู่ในโปรแกรมทัวร์เลย
3: อาจารย์อย่างนี้ถามหน่อยว่าฮาลองเบอย่างที่อาจารย์พูดมาว่ามันกว้างมาก
0: ๆ
3: เวลาเราไปนี้เราไปเที่ยวส่วนไหนยังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่คนเวลาไปเที่ยวหรือว่าทัวร์จะเขาจะไปเที่ยวถ้ำเป็นหลักนะฮะก็คือว่าเราไปขึ้นที่ท่าเรือของเมืองฮาลองจากนั้นแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำก็จะไปดูหินไปดูในถ้ำต่างๆไปดูประดับไฟต่างๆว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะและนอกจากนี้บางคนก็ไปเที่ยวทะเลก็มีนะฮะตามเกาะเล็กๆก็จะเราสามารถเล่นน้ำทะเลได้นอกจากนั้นก็มีการล่องเรือก็จะเป็นเรือที่เราสามารถนอนทั้งคืนได้เลยหรือว่าล่องเรือธรรมดาจะไปกินข้าวบนเรือตอนกลางวัน
3: อ๋อไปค้างคืนได้เลย
0: ไปค้างคืนได้บนเรือก็มีนะฮะก็จะมีทัวร์แบบนี้ขายนอกจากนั้นตอนค่ำเราก็สามารถไปไนท์มาร์เก็ตอยู่เมืองฮาลองได
3: ้มีด้วยเหรอคะ
0: มีด้วยนะครับก็ไปเดินซื้อของไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
3: ค่ะ
0: ครับคนนักท่องเที่ยวก็นิยมไปแบบนี้
3: คือมันเป็นคล้ายๆเมืองนึงเลยหรือเปล่าคะเห็นมีหลายอย่างมาก
0: เป็นเมืองนึงเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวถ้ำแล้วก็ต้องนั่งเรือออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วก็ไปเดินดูถ้ำต่างๆครับ
3: อันนี้หงเชื่อว่าอาจารย์น่าจะเคยไปแล้ว
0: หลายรอบฮะ
3: อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
0: บรรยากาศจะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่เลยนะฮะฮาลองเบเนี่ยแล้วก็จะมีหมู่เกาะเยอะแยะมากมายซึ่งก็ขึ้นกับว่าเราจะไปช่วงไหน
3: ค่ะอ
0: ย่างตอนที่ผมไปหลายๆครั้งเนี่ยก็จะไม่มีแดดนะฮะ
3: ก็
0: อากาศก็จะเย็นสบายมีลมทะเลมาตลอดนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเวลาเดินในถ้ำก็ค่อนข้างจะคนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่อาหารการกินก็ค่อนข้างจะดีกินบนเรือก็จะกินอาหารทะเลจากนั้นเขาจะขับไปชมหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็จะไปเดินดูนะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรบ้างมีปลากุ้งหอยปูปลาต่างๆนะฮะแล้วก็จะนั่งเรือกลับมาส่วนใหญ่ถ้าเลือกพักที่เมืองนะในเมืองฮาลองก็จะพักที่โรงแรมอยู่บนเมืองอยู่บนในพื้นที่ดินแดนแต่ถ้าพักบนเรือก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะล่องเรือทั้งคืนเลย
3: อ
0: ยู่บนเรือ
3: ก็คือกินลมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็จะแล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเราจะเลือกแบบไหน
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปประเทศเวียดนามอย่าลืมไปเที่ยวฮาลองเบนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะคะถ้าเราไปเที่ยวประเทศเวียดนามเราควรจะศึกษาสภาพภูมิอากาศกันไว้ก่อนจะได้ไม่ไปในช่วงที่มีฝนหรือว่าอากาศหนาวเย็นจนเกินไปแต่ก่อนไปเที่ยวอย่าลืมฝึกออกเสียงภาษาเวียดนามกันไว้เยอะๆนะคะเวลาไปถึงเวียดนามแล้วเราจะได้คุยกับชาวเวียดนามได้อย่างไม่เคอะเขินค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโอรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโ
1: ยอันยองฮาเซโ
0: ยอ๋อทัดเคชินาโซโย
1: ชัยชินาโซโยตุ้นชิโตชัยชินาโซโ
0: ยเน่ชัยชินาโซโยถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุ้นล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โ
1: อยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ชิล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะอิล
0: อิล
1: ยี
0: ่ยี
1: ่สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ้ยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ต่อไปสิบอิล
0: อ๋อสิบอิลก็คือสิบเอ็ด
1: เหมือนเดิมค่ะอิลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็สิบอิลสิบีนับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นสิบอินสิบยี่สิบสามสิบสามไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลย
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: 20
1: แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: e plus 10ก็20 3 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100กว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
0: 1,000 1,000 1,000นี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็2,000คือว่า2,000 3,000คือว่า3,000แล้วไปถึง 10,000 คือว่า 10,000
0: อ๋อหมื่นคือมันนะครับ
1: มัน
0: ไม่ใช่ฉิบชอนนะครับเป็นมันนะครับมันนะครับ
1: มันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่าอีมันสามหมื่นกว่าสามมันถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลลีสามสาโอริวชิลพายกูสิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
1: ์ก็มีอีกค่ะแล้ว1เซนคือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: หมื่นคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10หมื่น
1: ใช่
0: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็123 4567
0: สมมติเรียงตามนี้นะ
1: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
0: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
1: ค่ะคงหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียกสองอย่างคงหรือว่าหยอง
0: แต่ว่าตัวที่นิยมกว่ากันนะครับ
1: ก็ตัวที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่า
0: หยอง
1: ใช่ค่ะแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คงอิลคง
0: คงอิลคง
1: หนึ่งสองสามก็อิลีสามสี่ห้าหกเจ็ดสามโอหกเจ็ดหมายเลขโทรศัพท์ก็คงอิลคงอิลีสามมีคีด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เรียกเอ
0: อ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านี่เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอร์ด้วยค่ะ010123456 7
0: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
1: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
0: ครับเยี่ยมเลยครับ
1: อีก็얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่4ประโยคก่อนค่ะ
0: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
1: อีก็얼마예요คือว่าอีก็นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
0: โอ้
1: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็นี่คือเท่าไหร่คะอีก็얼마예요
0: อี
1: ก็นี่อันนี
0: ้
1: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요อีก็อันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจ
0: อก
1: ็ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
0: ตามตำแหน่งเลย
1: เท่าไรคะ얼마예요
0: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีกนำหน้าได้ไหมครับ
1: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกจะก็คือก็ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000 won10,000 won만원이에요เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요กับ만원이에요ติด이에요ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
0: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
1: คะถ้า10,000 won ก็10,000 won이에요
0: 10,000 won이에요
1: 1,000 won คือ1,000 won이에요
0: 1,000 won이에요
1: ค่ะถ้า2,000 won 2,000 won 이에요
0: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
1: 15,000 won ก็15,000 won 이에요
0: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
1: 너무비싸요
0: 너무비싸요
1: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกขอลดหน่อย
0: ได้ไหมครับ
1: ค่ะ좀 깎아주세요ชมกักกาจูเซโย
0: ชมกักกาจูเซโย
1: ชมคือว่านิ่งหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
0: อ้อนวอน
1: ใช่
0: ให้หน้าสงสาร
1: ชมกักกาจูเซโยยิ้มด้วยดีค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 아, 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다. 전화번호가 뭐예요?
2: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
2: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
2: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
2: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
2: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
2: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
2: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
2: 네.
3: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
4: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมาไนโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนทัสซอดยอสอดอิลกบยอดเดลอาฮบยอล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือ
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซ
0: ทเ
1: นท
0: เนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอดเดล
0: ยอดเดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็ยอล5นะยอลทูลเหมือนกันค่ะยอลเซถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อันได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็1 2 3 4ถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกันทาซอดยอซอดอิลโกบยอดเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷고ถ้ามีลักษณะนาม열한열두열세열네แล้วตั้งแต่15 15 16 17 18 19 20 20ก็20ค่ะแล้ว10 20 30 40ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็10คือว่า열20ก็20 30ก็3040ก็40ถึง100ก
0: ็
1: แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไร
0: ครับ
1: แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลี
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซารัมฮันเหมียงคนคือซารัมด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่าฮันเหมียงแล้วคนสองคนซารัมดูเหมียง
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนก็เลขแล้วก็ลักษณะนามเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามว่าชั้นแก้วคือว่าชั้นกาแฟ1ชั้นกาแฟ2ชั้นกาแฟ3ชั้นน้ํา1ขวดน้ําคือว่า물แล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือ병น้ำ1ขวดมูล1 병ถ้า2ขวด2 병3ขวด4 병ถ้าม้า1ตัวตัวเกาหลีก็มาริก็ม้า1ตัวแก1มาริแก2มาริแก3มาริ
0: แปลว่ามารินี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
1: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมวโคยางิ1มาริโคยางิ2มาริได้เลยค่ะใช
0: ้
1: กับสัตว์ได้เลยค่ะ
0: นะครับอย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
1: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะนี่เรียกว่าเคียวเล่รองเท้า1คู
0: ่
1: ชิมบัล1เคียวเล
0: ่
1: 2คู่เ ชิมบัลทูเคลเลอันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
0: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
1: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
0: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
1: มือไม่ได้แล้วค่ะ
0: แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเราลงกลางๆเรียกไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้เคค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอัน

0: 반 파스칼 리고 미 개 한 개 두 개 양첸 또 낭스 책상 고 메미 락사나남 자파나카 리아과 책상 한 개 또 낭스 능 안 그 책상 한 개 까이 앉는 능 안 고 의자 한 개 잘 다이가 그리고 플라마이 룩룩 이젠 애플 사과 한 개 애플 능 안 룩룩 처음에 그때 파사가 올리 안 망간 한 개 사과 두 개 ham chai gap kon doi na ka.
1: Oh, even call ham.
0: Ham leh ka. Ham chai gap kon ke miang.
1: Miang.
0: Miang ben tamada. Ta supap ko chai bun. Neng tan. Ham bun, du bun, song tan, sam tan. Mi pasa thai ko mi chai me ka.
1: Mi.
0: Ham bun, du bun, se bun. Chai gap kon ke han miang ben tamada. Han bun ben kamsap supap.
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายๆคน เหมือนกันค่ะยอร์เมียง
1: ยอร์เมียง
0: หลายๆ อย่างเช่นหลายๆคนยอร์เมียงหลายๆที่ยอร์กดได้เลยค่ะ
1: หมาแมวหลายๆตัวอะไรงี้ก็ใช้
0: ยอร์มารีได้เลยค่ะแต่หลายๆอันยอร์แ
1: ค
0: ได้หมดเลยค่ะ
1: ก็เพิ่มยอร์เข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะออโซเซโอ뭐찾으세요사과있어요사과두개주세요여기있습니다감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
1: แปลว่าอะไรบ้างครับ6ประโยคนี้
0: ฉันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าชอนเข้ามาค่ะโอโซโอเซโย
1: เหมือนยินดีต้อนรับค่ะ
0: ใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าโมชาจูเซโยโมชาจูเซโยโมแปลว่าอะไรชาจูเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโมชาจูเซโยอยากจะซื้อแอปเปิลก็มีแอปเปิลไหมคะอย่างนี้ก็ซากวาอิสโซโยซากวาอิสโซโยอิสโซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิลมีไหมคะซากวาอิสโซโยแล้วก็ขอแอปเปิลส่งลูกซากวาทูเก้ชูเซโยซากวาคือแอปเปิลทูเก้ก็ส่งลูกทูเก้ชูเซโยก็ขอนะคะขอแอปเปิลส่งลูกซากวาทูเก้ชูเซโย주세요ก็ขอขอนั้นใช้ได้ที่เอิญเหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจม주세요แล้วขอกาแฟคัพพี주세요ขอเงินดน주세요ใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기있여기ก็ที่นี
1: ่
0: 있습니다ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็여기있습니다ท้าย감사합니다또오세요감사합니다คือขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: แล้วโตโอเซโยโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งโอเซโยก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกันประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
3: 찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요어서오세요뭐찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요

0: เซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นทั้งที่หลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

อนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฝอหรือว

0: นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
1: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโร่จะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
0: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆไอเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านจ่ายมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับ
1: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วน24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
0: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมครับก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: Best seller. Yeah. This one. Best offer.
0: Okay.
2: On everything.
0: Oh, everything mix. Yeah. Okay. So give me one.
2: Yes.
0: Yes. Thank you. 87 มื้อ ข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
1: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
0: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเนี่ยที่นี่มันใส่ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันซอสอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบอ่ะอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกรวมมิตรนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมเนื้อแล้วก็มีไก่หมูอ๋อหมูอันนี้แหละหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่ยากิมาสอร่อยมากจะขั้นตั้งนมนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ30,000 ดองก็คือ45 บาทนะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ60,000 ดองนะฮะก็ราคาขึ้นหน่อยหรือว่า90 บาทเลยนะครับก็ราคาอีกระดับนึงนะครับแต่ขั้นตอนก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริงๆมีอีกคนที่ไม่อิ่มนะฮะเจออันนี้อันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มกอจริงจริงครับต้องถามหลายคนแล้วจริงครับแบบนี้ฮะก็อันนี้แหละซุปอะแบบนี้อร่อยอร่อยครับอร่อยเป็นเหมือนฝรั่งเศสเลยนะ

0: พอกินอิ่มแล้วนะคะคุณฮีโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
1: ถึงแล้วที่นี่ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในฮะโอ้ยเสียงดังมากคือโมบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองฮะเนี่ยคือโมบาย
0: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮิโร่
1: ใช่ครับเวียดนามนะฮะก็คือตัวเนี้ยนิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองก็ผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อของเวียดนามยันนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่แบนนะ
0: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
1: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบายทางการนี้ข้างกันนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณพันกว่าบาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
0: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
1: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับ อันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมท่านใจจะมาก็คือร้านนั้นนะฮะเนี่ยชมเพื่ออยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้าหมดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
0: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: ร้านชื่อว่านอนเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเข้าไป
0: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
1: สินเช้า
0: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักกันหนาเหรอคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งๆแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
1: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสีละ1,000-4,500ก็คือประมาณ650-700 บาทประมาณนี้นะอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมคอเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือทำมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทำวัดก็เข้มงวดพ่งสายพ่งเห็นแล้วทุกคนสายอยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมาก

0: พราะว่าอยู่กับพี่ชูวิทย์ประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องใส่ๆหน่อยครับพี่ขอที่นี่เลย
1: ฟังจากที่คุณฮีโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอานะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้ละค่ะ
2: โอ้พอดีเจออันนี้ฮีโฮนี่นะครับก็ได้รางวัลนะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ

0: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านอนลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
1: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วเขาขี่จักรยานกลางแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบแบบนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายันติดนิสัยตอนนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซ่คาเซ่ใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนน่ะน่ารักดีอ่ะ
0: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณฮีโร่ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่า Old Town White Coffee นะคะ
2: White Coffee โอเค thank you White Coffee แต่ดูก็เขานิดนึงนะฮะมีนมนะผสมนะมันจะดื่มเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะใกล้ๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากต้องชิมไหมครับได้ครับได้นะครับเนี่ยลองชิมดูครับชิมครับชิมครับไม่ไหวขอโทษนะครับเจ็บอร่อยฮะคาเฟ่รสชาติพิเศษครับครับมาจากเมืองอีโปอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเล่อร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกคำว่าเมืองอีพ่อนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะข้าวหน้านะฮะค่อยขนมปัง
0: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือขยะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
2: What should I call this one? Name? ฮะ กายา กายา กายา
0: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
2: กายานะฮะเขาเรียกกายานะครับอันนี้แหละผมชอบข้างไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างไหนมีอย่าให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบเนี้ยแล้วก็วิธีการกิ่งก็คือนี่เข้ากันเนยกับน้ำผึ้ง

0: ขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากันแล้วก็ชิมกาแฟนี้ไวท์กาแฟกาแฟขาวนะครับแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้แล้วก็มองผมมาแล้วนะแบบนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับคุณใส่แบบนี้เลยเนี่ยก็กินข้าวกันอร่อยมาก
1: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทน

0: ศสุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโร่จะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมนะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะและสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณฮิโร่ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณฮิโร่กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสนทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะครับการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะครับอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า 10,000 บาทคน 100,000 โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
1: ครับที่นี่นะครับชื่อว่าคอปี้เทียมนะฮะคอปี้เทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยครับแล้วก็อันนี้ก็คืออีคอนะฮะมันเป็นโลคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละครับอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะคอปี้เทียม
0: โคปิเตียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายแล้วก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้

0: ยากค่ะเพราะว่าโคปิเตียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะแต่เอ๊คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
1: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าโฮกค่านะครับแล้วก็โอ้มีขายแบบนี้ตัวเฮ้อนะฮะแบบนี้ตัวเฮ้อ How are you today? Hi. Hi.
2: Yeah.
1: Hi. Yeah. From Thailand.
2: Me Malaysia and Singapore.
1: Oh, you Malaysia?
2: Yeah, and Singapore.
1: Oh, salam pagi. No.
2: I don't know Malay.
1: You don't know Malay lah. Okay. See you. Bye bye. อันนี้ก็ขายโทฟูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโทฟูคนที่นี่แหละฮะน้ำโทฟูอาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะครับซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำยี่ห้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะฮะของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้โอ้ยซาลาเปาน่าอร่อยนะเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับอ๋ออันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตรงนี
0: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำเต้าหู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในงอนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนเด้ออากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไนซ์โบโอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะประมาณนี้ข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อยอร่อย
0: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
1: ้ก็ร้อนนะครับขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์และหน่อยผมก็แล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างในจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะอายุสูงหน่อยใช่ไหมครับแต่มิสเตอร์เบนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ครับก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์เบนตัวนี้นะครับครับมีหลายสาขาครับอันนี้คืออีโคอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอันนี้อร่อย
0: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่ไหมคะ
1: อร่อยมากครับ
0: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท

ิ่งนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

อีโฮโถนติ่งของละประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนโถนติ่งนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮโถนติ่งจะเข้าสู่ระดับโลกฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจําวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจําลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย

ฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกจะบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโบยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งคันฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะรสทอดอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ดี
1: ส
0: คว ร
1: ัส
0: ั
1: ดี
0: บ
1: ค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: ส
0: ส
1: ี
0: ี
1: ส
0: ส
1: ั
0: ัน นแ
1: แ
0: ออ
1: ฟ
0: ร
1: ริ ก
0: ก
1: า
0: าเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมนราวิทย์องคมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่สองคนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่สองคนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: ส
0: สิ
1: ิ
0: ง
1: ง
0: โ
1: โ
0: ต
1: ตน
0: น
1: ำ
0: ำ
1: โ
0: โ
1: ช
0: ชค
1: ค
0: นะ
1: ค
0: คร
1: ่ะ
0: ับ
1: จริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห์
0: แน่นอ
1: น
0: น
1: ับ
0: ค
1: จ
0: ร
1: า
0: ัก บ
1: นี้
0: ใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
0: ซู
1: ซู
0: ด
1: ด
0: า
1: าน น
0: นะ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ระ ับ
1: ก
0: ซึ
1: ็
0: ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
0: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
1: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออก
0: แย
1: ม
0: ก
1: า
0: ตัวจากซูดาน
1: จ
0: น
1: า
0: ะ
1: ก
0: คร
1: ป
0: ั
1: ร
0: บ
1: ะเทศ
0: ใ
1: ซ
0: ช
1: ู
0: ่
1: ดาน
0: นะ
1: น
0: คระ ับ
1: คะ
0: แล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาดแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น land lock country ก็คือ land lock country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่
0: คร
1: ช
0: ับ
1: อน
0: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
1: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
0: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
1: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
1: แล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
0: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
1: กร
0: ุ
1: ง
0: งคาทูมครับใช่ครับ
1: กร
0: ุ
1: งคาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดานมีจำนวนเท่าไหร่
0: ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
1: ก็
0: อาจจะน้อยกว่าประเทศไท
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
0: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยครับ
1: ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: 2ภาษาใช่ครับ
1: เป็นภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ
0: ครับ
1: ในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
0: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ170เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ125แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
1: ค่ะในส่วนของเงินตรา
0: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
1: น่าสนใจมากค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับ
1: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
0: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
1: ก็คือดูแลประเทศ
0: ซูดานด้วยนะครับ
1: แต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
0: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
1: ค่ะ
0: น
1: ะค่ะแล้วก็ ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงานวันชาติไป
0: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที
0: ่ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับ
1: ซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
0: ใช่
1: จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
0: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
0: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
1: พิเศษสุดเลย
0: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะครับ
1: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
0: นำมาฝากแฟนๆ
1: ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะเนี่ยลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
0: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่า
1: อันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะ
0: เอาไปอมไม่ได้นะคะ
1: อันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
0: อ๋อเหรอครับ
1: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากัมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่ง
0: อ๋อ
1: นะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
0: คงตัวนั่นเอง
1: ใช่ค่ะซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
0: กันเพิ่งเคยเห็นนะคร
1: ับ กัมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
0: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
1: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกัมอาราบิก
0: ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่ามีกัมอาราบิกนะฮะ
1: ค่ะแล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
0: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
1: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
1: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัทรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
1: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
0: พีระมิดครับ
1: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มี
0: พีระมิด
1: มากที่สุดในโลก
0: ใช่ครับ
1: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับพี่นัท
1: ค่ะอันนี้เราก็เกริ่นข้อมูลที่น่าสนใจ
0: แค่นี้ก็
1: เกี่ยวกับซูดาน
0: เราก็อยากจะรู้เกี่ยวกับซูดานมากขึ้นนะครับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆ
1: เดี๋ยวเรา พักกันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี้
0: ใช่ครับเป็นการสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
1: เดี๋ยวติดตามชม
0: เดี๋ยวติดตามชมในช่วงต่อไปครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนเนี่ยทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถมีในสิ่งที่

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื่
1: ได
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใน ช
1: ี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื่
0: บ
1: อวานนี้นะคะวันที่20 กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี
1: ป
0: ่
1: ระ
0: น
1: ม
0: ั
1: า
0: ท
1: ณ120 คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเก
0: ใช
1: ือบ
0: ่ค
1: เต
0: ร
1: ็
0: ับ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: จริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวแล้วก็เตรียมใจ
0: เตรี
1: ด
0: ย
1: ้
0: ม
1: วย
0: ใจด
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: าย จะ
0: น
1: ต้
0: ะ
1: อง
0: ค
1: ไป
0: รับ
1: พบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้าง
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะ
0: ค
1: คร
0: ับ
1: ะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช
0: นะ
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครั
1: ไป
0: บ
1: สัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตสานานะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะคร
1: ับค่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon Her Excellency's Ambassador Sana HamadAlawad Gurafi, thank you very much, Her Excellency, for giving your precious time to give an interview on CSUN Africa, Saran Rome Radio today.
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished summit.
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome Your Excellencies as the first Ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok.Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decided to establish the embassy in Thailand?
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I am arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by that multicultural and that high.Value of tolerance and multicultural, multinational, multinature, and we started this my government looking for this embassy because after decades of internal problems with the south of Sudan, after the separation of the south of Sudan in 2000. The 12th. We're looking forward to our relation internationally, and Thailand is one of the promising country in the region. We're looking to the Thailand because Thailand they started from similar point. We started from now economically, and we're looking to share our resources and mix it with the.Thailand experience, and this relation based on mutual interest and mutual benefit for both of the countries. Sudan with a high rich resources and diversity of resources, and Thailand, by the experience and know-how and technology, I think we will make a very good business and a big market.
2: Thank you, Ambassador. As a Thai person, I'm very happy to have you as an ambassador of the Republic of the Sudan in
3: Thank
2: Bangkok.
3: You. Thank you.
2: And the second question, what is your view about today's seminar on trade and investment opportunities in Sudan?
3: When we arrived here, I discovered that our country is a little bit not recognized for the Thai people and the business sector. Maybe few people, they deal with Sudan and know where is Sudan and what is in the Sudan. But we believe that we have a real business, and we have a huge resources. We need the Thai business sector to know Sudan, to know the resources in Sudan, the opportunity in Sudan. And fortunately, the Minister of Foreign Affairs and the Department of South Asia and Middle East and African Affairs, they're very aware about how important of Africa as general, and the importance of Sudan in this time. And they are support us, and very much thank you for them. And we took this seminar as opportunity to spread acknowledge about Sudan and the opportunity in Sudan within the among the business sector in Thailand. And I believe that they will discover a real opportunity. And we are ready. We want to say from this seminar that we are ready to support them and help them and to open the country for them.
2: Okay. And lastly, what else about Sudan would you like to tell to the Thai public and our fans of Saran Rom Radio to invest or travel to Sudan?
3: I would like to say we have the basic information about Sudan. Sudan is the second biggest country in Africa. Sudan is has second longest coastal in Red Sea. We have diversity in nature. We have a diversity in resources. We have a diversity in climate. If the people of Thailand, they want to come to Sudan for a business, they will find their what they're looking for. If they looking for a different kind of tourist, they will find it from the Red Sea, diving in Red Sea, or the national park in Agender, where we have the wild animals, or if they want to see the desert and the hunting in the desert, camping in the desert, they will got it. If they want to enjoy by the river and fresh water, they will got it. Sudan is prepare himself and rebranding himself as the one of the promising, most promising nation and country in Africa, and they will discover a different country, a little bit similar to Thailand, because it's they are a multicultural, multi-ethnic, multi-nature, and at the same time high level of tolerance.
2: Okay, as

0: looking forward for the next step, and I will believe that it will be also successful.
1: Thank you. Thank you very much, Ambassador Sana, for joining us today. Thank you, and I wish you good luck in Thailand as an ambassador.
0: Thank you for this good wishing, and I'm very happy to be with you today. And enjoy your time, and I hope to see you in Sudan.
2: ครับก็หลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของท่านทูตซาน่านะครับซึ่งเป็นท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหญิงไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศซูดานนะครับก็คือคุณพันธ์พิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Interchange จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดยังไงกับซูดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันธ์พิไลได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันธ์พิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันธ์พิไลเคยได้ไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานในวันนี้ครับ
3: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าซูดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะฮะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
1: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศนึงเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันธ์พิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศซูดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศซูดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาครับ
3: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาราบิกคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาราบิกอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปหรอกเอางี้จะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทยใช่ไหมครับ
3: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นเขาทำได้ดีมากนะฮะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
1: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมครับ
3: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีอ่ะนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันอ่ะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความผิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
1: ก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
3: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสนับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่มีเลยทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีก

0: ไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เล็กพันพิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะค่ะด้วยความยินดี
2: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
2: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกันไป
0: ขอ
2: ประชาสัมพันธ์ในเทปในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
2: ไลฟ์สดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
0: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
2: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอ
0: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมาเลย
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
0: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
2: อ๋อน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจมาก
2: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
0: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
2: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
0: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสรานรมเรดิโอเลยนะคะ
0: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
2: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
2: ค่ะ
0: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
2: พร้อมด้วย
0: พ
2: ี่
0: สิงโตนำโชคต้องขอลา
2: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
0: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนและพี่สิงโตก็ต้อง
2: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันเนะ

มันแน่เอ้าช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6 โมงถึง10 โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6 โมงเช้านะฮะ6 โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายเนี่ยนะคะก็ถ้าช่วงเช้า6 โมงนะตอนเช้า6 โมงนะ6 โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช้าไหนมันแน่เช้าไหนอ้าว9 โมงเช้าล่ะคะมันแน่โกไนมันแน่โกไนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้แบบตัวแรกอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10 โมงเช้าก็มันแน่เซไนนะมันแน่เซไนเอาเทียนตรงล่ะคะอาจารย์จนเทียนตรงนะคะเทียนตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนานายนี่เหลเส้นนานายนะช่วงบ่ายแล้วไป2 โมงนะฮะนี่กี่นานายนี่กี่นานาย4 โมงถึง6 โมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าญะนี่ญะนี่งานายแปลว่า5 โมงเย็นนั่นเองนะคะญะนี่นะญะนี่แปลว่าช่วงเย็นญะนี่งานายนะคะถ้า6 โมงเราก็บอกว่าญะนี่เช้านายนะญะนี่เช้านายเอาประมาณ1 ทุ่มก็คือญะแล้วนะคะญะก็คือกลางคืนค่ำแล้วนะคะญะคนนานายญะคนนานายอ้าว2 ทุ่มนะภาษาไทยบอกว่า2 ทุ่มภาษาพม่าบอกว่าญะชิ่นไนญะชิ่นไนเห็นไหมคะที่ญะเสียงญะที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะญะชิ่นไนเที่ยงวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือญะตะกาวเส้นนานายญะตะกาวเส้นนานายเสียงเตะนะคะญะตะกาวเส้นนานายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันแน่กูไหนดีนี่มันแน่กูไหนแปลว่า9 โมงเช้าวันนี้นะคะ9 โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันแน่กูไหนอ้าวจนเที่ยงดีนี่นี่เลยเส้นนานายนะดีนี่นี่เลยเส้นนานายเอาพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแน่พยานมันแน่พยานต้องมีพยานด้วยนะฮะมันแน่เฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแน่พยานก็คือพรุ่งนี้ค่ะเอาช่วงบ่ายบ่ายบ่าย3 โมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแน่พยานนี่คือ3 นาทีมันแน่พยานนี่คือ3 นาทีเอาช่วงเย็น6 โมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็น6 โมงนะฮะก็คือมันแน่พยานญะนี่6 นาทีมันแน่พยานญะนี่6 นาทีเอาตรงค่ำๆ3 ทุ่มมันแน่พ

0: ညကိုနိုင်မနေ့ဖြန်ညကိုနိုင်အော်天空နေခါမနေ့ဖြန်ညတကောင်12နိုင်မနေ့ဖြန်ညတကောင်12နိုင်နေခါထပင်မောဝနီကကူမနေ့ကမနေ့ကနေခါမနေ့ကကကူမောဝနီเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้านะเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้ามันนี่มันเน่กูนายกะมันนี่มันเน่กูนายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันเน่เพียงเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเล่ยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้าง นะคะ
1: เสียอะคู่เป็นไหนโทรบาบีแล
2: สัตตนายควဲชีบีนี่แหละยောက်ดอมแ
1: ม่เนี่ยผีนี่แหละเสียอาบาตล่ะ
2: นี่แหละมาอาบูญาณนี่3นายมาอาแม
1: ่ดาสุยินมะแน่ဖြင့်ญาณนี่3นายนี้จะมาล่ะตุ่ยบาแม
2: ่ก้องบีเลยตุ่ยจ๋าบ่

0: ัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหย่าเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งแค่มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหากว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าที่แต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่แบบเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหากว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสลงแล้วใช่ไหมคะก็สลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะฮะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับคุณผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่าก้าวเป้านะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่าก้าวเป้านะฮะก้าวเป้านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะเอาต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยนะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลมนะสโลมผ้าสิ้นอ้าวผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทําเมงค่ะทําเมงนะผ้าเสี้ยนก็คือทำเมมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะฮะผ้าปาติก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมค่ะนะทำเมก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะอ้าวต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพังคอที่แบบคล้องไว้ที่คอนะคะอันนี้เราเรียกว่าปาวาค่ะปาวานะปาวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่กันแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะคะคล้องที่ค คอนะฮะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะฮะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปะวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต้นรำกันหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยผู้สาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะฮะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะก็หลายแบบกรมที่แบบทำการแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าใต้โป่งนะฮะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือชุดใต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาติของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโสนะฮะเมียนมาวุโสถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက်ကတော်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရတလား
1: ။ဩရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်။အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကြည့်စုတင်ပါတယ်
1: ရပါတယ်နော်ပျော်ရွှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคารเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคารมานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคารกลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แม่วันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสมาเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาที่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำยกน้ำเรียบร้อยแล้วครับถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

ื่อปรมาจารย์ตั๊กหมอคิดค้นท่าออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าจากการนั่งสมาธิยาวนานของเหล่าภิกษุวิชานี้ได้สืบทอดต่อมาในชื่อวิชากังฟูเซ่าหลินโดยมีสมาธิเป็นส่วนสำคัญในการฝึกเมื่อกายและใจรวมเป็นหนึ่งจึงก่อเกิดพลังขึ้นภายในชาวจีนเรียกว่าอู่ฌานหมายถึงวิชาบูที่มีฌานหรือสมาธิในส่วนของอักษรจีนนั้นคำว่าอู่ประกอบด้วยคำว่าจือหมายถึงหยุดและคำว่าเกอหมายถึงอาวุธดังนั้นอู่ที่หมายถึงการต่อสู้จึงมีนัยยะในการใช้กำลังเพื่อระงับการต่อสู้มิใช่การใช้กำลังเพื่อทำลายล้างความลึกซึ้งของอู่หรือวิชาบูที่ทายาทแดนมังกรร่ำเรียนมาสืบต่อกันมานานนับพันปีได้ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดนักสู้ของพวกเขาที่พร้อมจะให้เราได้พิสูจน์กันในวันนี้

0: ทายาทวิชายุทธแดนมังกรทุกเช้าเด็กนักเรียนที่เมืองเติงเฟิงมณฑลเหอหนานซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเซ่าหลินจะเข้ามาชั้นเรียนกลางแจ้งเพื่อฝึกวิชากังฝูเบื้องต้นนอกจากจะทำให้ร่างกายของเหล่าลูกศิษย์ตัวน้อยแข็งแรงแล้วพวกเขาก็ยังจะได้รับซึมซับคำสอนลึกซึ้งจากบรรพบุรุษอีกด้วย
1: ข้างหลังเสื้อเนี่ยนะครับนะข้างบนนะครับนะเขียนว่าเซ่าหลินซื่อนะครับส่วนสี่คำสี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะภาษาจีนเรียกว่าอีเจ๋วิซื่ออีเจ๋เจ๋ก็หมายถึงศิลป์นะครับซื่อก็หมายถึงครูอาจารย์แปลว่าเหอศิลป์เป็นอาจารย์

0: นะครับแต่เด็กเหล่านี้ผมว่านะถ้ามีศีลนะครับฟังมานาจายได้มาฝึกกังฟูด้วยอย่างน้อยร่างกายดีสุขภาพดีอันนี้คือสำคัญมากใช่ไหมครับถ้าสุขภาพดีแล้วนะครับได้มีศีลอยู่ในใจอนาคตนะครับเขาจะไปทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการสืบทอดนะครับของวัฒนธรรมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะที่เราน่าชื่นชมนะพ่อแม่ส่งเด็กๆมาฝึกกังฟูที่เซาเหรียญเนี่ยนะครับจริงๆไม้บรรทัดอันที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสำหรับคนที่รู้ประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับรู้ทันทีว่าโอ้อันนี้นะครับเป็นของที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมโบราณเลยนะครับนะสมัยโบราณเนี่ยครูจะถืออันนี้นะครับเวลานักเรียนคนไหนทําไม่ดีใช่มั้ยไม่ฟังใช่มั้ยเอามาเอามือมานะครับตีมือนะครับนะอันนี้แหละครับนะคือโรงเรียนทั่วไปทุกวันนี้นะครับนะไม่มีแล้วครับอันนี้นะครับนะเขาเรียกว่าตี้สื่อกุยตี้สื่อกุยเนี่ยนะครับนะพัฒนามาจากหลุนหนีมาจากของซื้อนะครับคำว่าตี้สื่อหมายถึงลูกศิษย์นักเรียนกุยหมายถึงวิทย์นายวิทย์นายของลูกศิษย์นะครับนี่วิทย์นายหมายถึงว่าอ๋อลูกศิษย์ทั้งหลายต้องทำตามอันนี้
1: หากจะกล่าวว่าตำบลเติงเฟิงเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเป็นเมืองแห่งกังฟูก็คงไม่ผิดนักเพราะถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วัดเซาหลินจะพบกลุ่มเยาวชนมาวิ่งออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายกันตั้งแต่เช้าก่อนจะเข้าเรียนวิชากังฟูกันต่อในโรงเรียนในจำนวนประชากร9ล้านคนเศษของเมืองเจิ้งโจวมีจำนวนนักเรียนประมาณ 200,000 คนมาฝึกวิชากังฟูเซาหลินในโรงเรียนกังฟูที่มีมากกว่า100แห่งในเติงเฟิงเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมโดยพ่อแม่จะส่งลูกมาเป็นนักเรียนประจำที่นี่ซึ่งเด็กๆจะได้พบหน้าพ่อแม่ของตนปีละ1ครั้งในช่วงตรุษจีนเท่านั้นแม้ว่าวิชาหลักที่โรงเรียนสอนคือกังฟูแต่วิชารองกลับเป็นวิชาชีวิตเมื่อลูกๆไม่ได้อยู่ใต้ปีกของพ่อแม่อีกต่อไปพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้หลายสิ่งในชีวิตด้วยตัวเองทั้งเรื่องระเบียบความรับผิดชอบในตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมิตรภาพระหว่างเพื่อนและอาจารย์สังคมในโรงเรียนจึงหล่อหลอมตัวตนของจอมยุทธน้อยเหล่านี้ให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นโกเจียเวยวัย15ปีเป็นชาวเหอหนานเขาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะว่าเขาชอบดูหนังกังฟูจึงรบเร้าขอพ่อแม่มาเรียนที่นี่

0: 受伤，对不 对, 对？你有没有想过说怕这个受伤啊？怕怎么样啊？
1: 有过。
0: 嗯，อันนี้เขาก็บอกลุงบอกว่าเป็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถามว่ารู้ว่าเนี่ยการมาฝึกกังฟูเนี่ยโอกาสที่จะบาดเจ็บมันจะเยอะมากคือกลัวไหมกลัวนะครับนี่คือ
1: 坚持
0: อันนี้เนี่ยนะ
1: ครับ再疼也得坚持咬牙过来了
0: อืมอันนี้คงมาจากเริ่มต้นๆอาจจะมาจากความชอบต่อมาเหมือนกับศรัทธานั่นจะเป็นความศรัทธาอยู่ในตัวเนี่ยนะ

0: โก้ยังไงก็ต้องชนะต้องสู้นะครับต้องสู้มาเรื่อยๆนะครับจนชนะตัวเองจนมาถึงวันนี้นะครับนะ8ปีแล้ว
1: นะ什么人际交往了现在都有一定的学习了不像以前什么都不懂只知道玩
0: อันนี้นะครับเนี่ย8ปีที่ผ่านมานะครับนะถึงแม้ว่าลำบากเหนื่อยก็เคยมีบาดเจ็บแต่ตัวเขาเองนะครับบอกว่าจริงๆตัวเขาเองนี่มีความรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาเยอะนะไม่เพียงแต่ร่างกายโตขึ้นมาแล้วนะครับนะที่สำคัญคือความคิดนะตอน7ขวบอะไรก็ไม่รู้นะครับอยากเล่นนะอยากไปเที่ยวแต่เวลานี้5แล้วเนี่ยนะครับตัวเองมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างมั่นใจตัวเองนะครับไม่ว่าในการคบหากับสังคมนะคบหาคนอื่นคบหาเพื่อนหรือว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปทางไหนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนค่อนข้างมั่นคงซึ่งอันนี้นะครับนะเขาดีใจมากก็คือมั่นใจตัวเองมากกว่า7ปีก่อนเยอะเลยนะครับ是收那个气
1: 对把那个气呢运到要发力的地方
0: 哦
1: 然后呢这个时候插上去的话那个硬会爆发出力量嘛所以说顶着呢对对
0: 哦那ครับนะเขาบอกว่าที่เมื่อกี้ก่อนมาแสดงใช่ไหมกำลังภายในแข็งเนี่ยนะครับนะเขาต้องทำไมต้องทำท่านี้ท่าโน้นเนี่ยนะครับนะก็เนื่องจากต้องรวมพลังในตัวเนี่ยทั้งตัวนั้นก็ไปอยู่จุดนั้นนะครับอยู่จุดเลยพอพลังไปรวมอยู่ตรงนั้นจุดเดียวเนี่ยนะครับทำให้ตรงนั้นมันแข็งมากนะครับสามารถเหมือนกับว่าป้องกันทุกอย่างได้ไม่ว่าเป็นอะไรนะครับบริเวณจะมีความร้อนนะครับแข็งเลยจึงจะทนได้ไม่งั้นทนไม่ได้ต้องรวมพลังก่อนไปอยู่จุดเดียวก่อนแล้วนะแล้วจะ喜欢所以就不回去了你父母也同意哦
1: 对
0: 哇那挺好玩的是吧ไอ้น้องเขาบอกว่าตอนที่มาเที่ยวเซาหลินนะพ่อแม่พามาเที่ยวตอน7ขวบจริงๆแล้วครับไปเรียน1เทอมแล้วนะครับที่โรงเรียนที่บ้านแต่พอปิดเทอมได้มาเที่ยวเอ้ยรู้สึกตรงนี้สนุกนะครับเลยก็เรียนต่อตรงนี้เลยนะครับนะพ่อแม่เขาก็เห็นด้วยแล้วก็อยู่ต่อจนถึงวันนี้ปีที่5แล้วนะถามว่าผมถามเขาว่าเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยถอยใจบ้างมั้ยเนี่ยเหนื่อยจะตายเขาบอกไม่เคย
1: ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่
0: เด็กคนนี้นะครับนะก็มาว่าผมถามก็ว่าจะเรียนอีกกี่ปีเนี่ยจะเรียนในอายุ17แล้วจะทำอะไรไปเป็นทหารเหมือนพี่เขาเลยเนี่ย
1: 会去
0: 是吧
1: 对
0: สำหรับเด็กคนนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นดารากังฟูก็ดีนะผมก็ถามว่าถ้ามี2ทางทางหนึ่งให้ไปเป็นทหารทางหนึ่งให้ไปเป็นดารากังฟูเอาทางไหนเพราะว่าถ้ามีโอกาสเป็นดารากังฟูก็เอาทางนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีโอกาสก็ไปเป็นทหาร
1: จีเปิ่งกง
0: จีเปิ่งกงใช่ป่ะโอ้จริงๆเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะครับที่ยากที่สุดก็คือกังฟูพื้นฐานตอนที่เรียนต้นๆเนี่ยนะครับอันนั้นคือยากที่สุดสำหรับเขาพอผ่านอันนั้นมาแล้วนะกำเนิด
2: อาจารย์คือบุคคลสำคัญที่จะนำพาศิษย์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ลู่หลิงหยางเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนเมื่อเขาเรียนจบก็กลับมาเป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชากังฟูให้แก่ศิษย์รุ่นต่อไ
3: ป你就跟很简单一段全眼配合的包括身心包括你的喘气出气吸气都得结合到一块
0: อันนี้นะครับนะพูดถึงการสอนพื้นฐานเนี่ยนะครับคือแน่นอนนะครับนะขั้นแรกเลยก็คือเอาร่างกายก่อนก็หมายถึงว่าเส้นเอ็นเส้นไหนต้องให้มันยืดให้มันอะไรก่อนไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเลยก็ต้องมีการฝึกนะให้กระดูกให้เนื้ออ่อนลงให้เส้นเอ็นอ่อนลงอะไรพวกนี้นะครับนะนอกจากนี้นะครับนะก็มีการสอนให้หายใจยังไง นะครับบางทีในกลางคืนน่ะก็สอนให้เขานะครับมาทางวิชานะครับก็คือเวลามวยออกไปนะครับน่ะตาก็มองไปด้วยนะครับใจจิตก็ต้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็สอนด้วยไม่ใช่ว่าสอนเตะร่างกายฝึกท่านี้ท่านู้นนะครับ
3: 如果基础扎不了的话他现在学习这些东西很容易受伤
0: สำหรับโรงเรียนที่นี่เขาก็มีแบ่งเป็น3ชั้นนะครับคร่าวๆเนี่ยก็คือชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำก็คือพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าพื้นฐานไม่ผ่านก็ไม่สามารถไปฝึกต่อไปได้
3: ที่有些就是练那些兵器啦他就是专项的
0: สำหรับนักเรียนที่นี่นะครับเนี่ยเขาบอกว่า ที่เขาเรียกว่าจบเนี่ยเขามี2ระดับนัดอันหนึ่งนะครับนะก็คือ4ปีแล้วจบนะครับนะเขาเหมือนกับได้เป็นชั้นต่ำนะ6ปีนะครับนะคือชั้นสูงมี2ชั้นนะครับ
3: ก็他的就是在以后步入社会之后练过武术的小孩的他的抗压能力是特别强的
0: นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าคือสู้เนี่ยนะครับก็คือกังฟูเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับนะก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของวัฒนธรรมจีนโบราณ นะและคนที่เคยมาฝึกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเขาอาจจะไม่ทำงานนี้แต่ว่าการชนะตัวเองเนี่ยนะเขาจะได้ใช้ไปประโยชน์นะครับนะไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรโดยเฉพาะสำหรับนะคนที่ไปเจอความลำบากอะไรพวกเนี้ยนะครับนะเด็กที่เคยเรียนกังฟูนะครับรับรองจะมีความสามารถในการชนะหรือว่าสู้กับความลำบากนะครับได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่เคยฝึกกังฟูนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรสมบัติสักอย่างนะครับนะที่สำหรับเด็กที่เรียนกังฟู
2: จอมยุทธให้เป็นหนึ่งในใต้ล่าจำเป็นต้องมีมานะและความเพียรการพิชิตชัยชนะกลับไม่ใช่เหนือผู้อื่นแต่เป็นตนเองดังคำกล่าวของขงเบ้งกุนซือแห่งจกกกที่ว่าเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มานะตนจากเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเรามุ่งหน้าลงใต้สู่เมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนอดีตเมืองท่าสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เข้มข้นไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าวีรชนแดนมังกรที่นี่เป็นที่ตั้งของวัดเซ้าหลินใต้ซึ่งมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับวัดเซ้าหลินที่เหอหนานวัดนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิถังไท่จงแห่งราชวงศ์ถังในช่วงเวลานั้นพื้นที่นี้เกิดเหตุการณ์โจรสลัดรุกรานน่านน้ำทะเลจีนใต้ฮ่องเต้ก็เลยรับสั่งให้พระวัดเซ้าหลินที่เหอหนานเดินทางมาช่วยปราบศัตรูในสมัยนั้นพระวัดนี้เป็นทั้งทหารในยามศึกและเป็นพระในยามบ้านเมืองสงบเมื่อสู้รบเสร็จชาวบ้านไม่ยอมให้กลับทางการจึงก่อสร้างวัดเซ้าหลินใต้ขึ้นมาเพื่อให้ภิกษุได้จำวัดปฏิบัติธรรมในช่วงที่บ้านเมืองวุ่นวายวัดแห่งนี้ถูกเผาทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่อีกถึง3ครั้งคือในสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์ชิงครั้งสุดท้ายที่มีการก่อสร้างคือในปีคริสต์ศักราช1992นับเป็นครั้งที่4และคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

0: ถึงแม้วัดจะถูกเผาทำลายแต่ตำนานกังฟูเซาหลินใต้ก็ยังคงอยู่ปรากฏเด่นชัดณหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลที่มีชื่อว่าหมู่บ้านซื่อโฉอยู่ห่างจากวัดเซาหลินใต้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ107กิโลเมตรซื่อชงหลงวัย68ปีฝึกกังฟูไม้คานที่มีน้ำหนัก2กิโลกรัมครึ่งแบบนี้ทุกเช้าพิสูจน์ให้เห็นว่าวิชากังฟูนั้นช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของหลักฐานชิ้นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชากังฟูเซาหลินที่อาจเรียกได้ว่าของชิ้นนี้คือสมบัติล้ำค่าของชาติก็ว่าได้
1: 这个大概写的150多年
2: อันนี้บันทึกขึ้นมาประมาณ150ปีก่อนพอปู่เสียไปแล้วเนี่ยนะครับนะปู่ก็ไม่ได้บอกเลยแต่พอเสียไปแล้วนะครับเรามาจัดเก็บของเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยในหีบไม้เนี่ยนะมันมีหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอันนี้หน้าปกเขียนว่าเซาหลินฉวนโซ่เจิ้งจงมี่ฟังเย่าฟังหมายถึงว่าอันนี้เป็นตำรับยาแบบลับนะครับสืบมาจากเซาหลินอันนี้นะครับนะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยนะครับนะข้างหน้าเป็นยานะครับเพราะบาดเจ็บใช่ไหมส่วนด้านหลังสดเนี่ยนะครับนะก็เกี่ยวกับมวยละอันนี้เกี่ยวกับมวยแล้วนะครับมีผูนะครับนะหมายถึงว่าตำนานะครับลับเคล็ดลับนะครับนะลับนะครับนะของมวยสร้างชาติเจ้าสื่ออันนี้หมายถึงชื่อของมวยอันนี้ข้างบนเขียนชัดเจนเลยนะครับนะก็บอกว่าเซาหลินเป็น
3: ด้าน
2: เฉียนสู
3: ้ชวนเต่า
2: เป็นหายมวยนะครับไม้คานวัดเซาหลินสอนมาถึงชายทะเลหมู่บ้านซื่อโชคนะครับหมายถึงสอนให้ลูกหลานนะครับของหมู่บ้านซื่อโชคที่ใกล้ทะเลนะครับนะอันนี้เขียนชัดเจนเลยนะครับหมายถึงว่าอันนี้เกิดเศร้ามาจากเศร้าหนิ就是信隐和尚写的这个
3: 传过来的
4: 传过来
3: 的对吧
2: อันนี้信隐เนี่ยนะครับเป็นชื่อของพระชื่อของพระอยู่ในเศร้าหลินใต้หมายถึงว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยพระนะครับนะชินหยินสมัยราชวงศ์หมิงอันนี้คำว่าหมิงยังอยู่นะราชวงศ์หมิง
0: วิชาความรู้เปรียบดั่งสมบัติอันล้ำค่าแต่หากขาดผู้สืบทอดสมบัติก็จะสูญหายไปในสักวันหนึ่งไม่ฉิวหลงวัย72ปีเป็นหนึ่งในชาวบ้านจำนวนมากกว่าร้อยคนที่เคยฝึกวิชานี้จนสามารถเป็นครูถ่ายทอดต่อสู่ลูกหลานได้โดยเฉพาะกับหลานชายที่ชื่อว่าไม่เสี่ยวเฉียงที่ได้ล่ำเรียนวิชานี้มาจากตนตั้งแต่เด็กปัจจุบันหลานชายคนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องแทนคุณปู่แล้ว
5: เขา跳动的时候，两边的这个担子推掉，就横过
2: 来了，
5: 我就打了。哦，随时可以用，可以在这个地方。
2: อันนี้นะครับนะพูดถึงนะครับนะมวยไม้คานนะครับนะที่มาเนี่ยก็คือในปลายราชวงศ์นะครับนะต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับนะราชวงศ์ชิงนะครับจะปราบปรามจัดการราชวงศ์หมิงให้เสร็จนะครับส่วนพระในเซาหลินเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมนะสุดท้ายนะครับนะราชวงศ์ชิงก็ไปจัดการไปเผาวัดเลยนะครับเผาวัดเนี่ยนะครับนะพระเนี่ยโดนบาดเจ็บก็หนีออกจากวัดนะครับนะก็มาหลบอยู่ในหมู่บ้านนี้และไม่กล้าบอกว่าตัวเองมีอะไรนะครับนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเนื่องจากบรรพบุรุษของหมู่บ้านเนี่ยนะครับใจดีก็ไม่เป็นไรมาพักผ่อนรักษานะครับรักษาหายแล้วนะครับนะพระเนี่ยจึงบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ดูแลช่วยรักษาบาดเจ็บนะครับเราไม่มีอะไรตอบแทนนะครับพวกเธออยากเรียนกังฟูไหมชาวบ้านเอ้ยอยากเรียนดินะครับนะ ถ้าก็ว่าแล้วอยากเรียนกังฟูอะไรนะครับเรามีความสามารถสอนได้นะครับแล้วแต่จะเรียนอะไรนะครับแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอันนี้ก็แล้วนะอันนี้นี่ไม่คันเนี่ยเพราะเราใช้เป็นประจำใช่ไหมแล้วก็ถ้าสอนให้เรานะครับนะใช้อันนี้เป็นอาวุธได้นะก็ดีนะพระก็ดีใจอันนี้เลยนะครับนะกับปองเศร้าหลินของเราเองเลยนะครับพระก็สอนชาวบ้านนะครับนะกลายเป็นว่ากับปองเนี่ยกลายเป็นไม้คันนะครับพอหัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยได้ผลจริงๆนะครับนะชาวบ้านนะครับนะหับของไปนี่ไปรุ่นนะครับนะเจอจูนนะครับขโมยนะครับนะเอาของทิ้งนะครับนะมาการออกมาเป็นอาวุธเลยนะครับนะเลยอันนี้จึงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับเอาอ่ะ
0: สำหรับวิชากังฟูไม้คาน36กระบวนท่าที่เด็กๆฝึกนั้นเป็นวิชาขั้นพื้นฐานส่วนวิชากังฟูไม้คาน72กระบวนท่าที่ฉืออี้เฉียงฝึกอยู่นี้เป็นวิชากังฟูไม้คานขั้นสูงใช้สำหรับต่อสู้กับศัตรูที่บุกมาจาก4ทิศทางชาวบ้านบอกว่าเทคนิคการฝึกกังฟูไม้คานนั้นสามารถเรียนรู้กันได้แต่สิ่งสำคัญคือเวลาจู่โจมต้องรวดเร็วฉับไวแม่นยำไม่เช่นนั้นอาจเปลี่ยนจากฝ่ายที่ได้เปรียบมาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแทนในตอนหน้าออกท่องยุทธจักรมังกรจีนสู่สำนักบูตึงบนเทือกเขาอู่ตังสถานที่สั่งสมตำนานวิชาขั้นครูของปรมาจารย์ไถเก๊กแดนมังกรเรียนรู้แนวคิดหยินหยางแห่งเต๋าการประสานรวมกันของฟ้าคนและดินจนก่อเกิดเป็นจักรวาลของทุกสรรพสิ่ง

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยา
2: ได้ยาจะรู้จักก็ยาได้ได้ยาก็ไม่รู้จัก
1: ยาเฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ก็ยาได้ใครก็ไม่รู้จัก
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
3: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
4: จะหนีไปไหน
5: ทำไงดี
6: ไม
5: ่ทำไหนไ
1: ม่เข็มทอง
3: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
5: ้อยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะ
7: ฮะเข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
5: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
3: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
5: เฮ้ยนี่นะ
9: หัวหนักมาก

0: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็ว
2: โอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
3: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
0: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
3: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
4: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ท่านอาจารย์
0: เฮ้ยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
0: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
4: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
0: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วศิลา
3: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
4: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
1: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
4: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
6: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
4: เจ้า
1: ขอรับท่านอาจารย
6: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
6: เดี๋ยวเจ้ารู้เอง
7: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำถาม
5: คำไทย
0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
1: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2 ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
1: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
1: อ้าวก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
1: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
5: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์หนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งในเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปบทที่สวดใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุบทพระยมกะและพระมหาปัฏฐานทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปบทที่ใช้สวดคือหมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนีรวนะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหะวิภาคทำนองเลื่อน

และในเวลา 11 นาฬิกาในกระแสวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัดบริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัดครอบครัวนายธงชัยนิติกุลและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรจังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟคัลเจอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดปากกล่ำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่ากรุงเทพมหานครและมูลนิธิตั้งศีลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่และวัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

อิฐพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชนบทสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นงานจักสานย่าลิเภาผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมแพรวางานเครื่องเงินและเครื่องถมงานคล่ำและงานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า300แห่งเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยผลิตภัณฑ์อันวิจิตรบรรจงที่สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และเจริญพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอมัพพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หาก ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: พบกับการ

0: วิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตุ่น
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: แลนด์ล็อกก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเง
1: ี้
0: ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: นะครับเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะครับรถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีกหนึ่งเส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยง เส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่ง

0: ก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของเราเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ60-70ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามภูต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของเราเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยมายังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอกคนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: น
1: ได
0: ้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต
0: ่ละพื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วท่านอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบริณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเม

0: ริการเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อนำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่แหละครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทน์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขตนะครับแห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: ครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2 ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้
1: คร
0: ับ เขาได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับแผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวเนี่ยก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมาลากาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
0: ผ่านตรงเลย
1: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: สะดวกสบายขึ้น
1: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียน เป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
1: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันท
0: ร์
1: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประ

0: ประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะฮะ
0: ออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชัดชัยเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆ
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
1: ม
0: นะถูกฝังไว้ด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะ
1: นะเรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชัดชัยที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่าย
0: ใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวนี่คุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอย่างเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จนะคร
1: ับจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดซันมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
1: งจ
0: ัน
1: ทร
0: ์ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสุวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: นด้วย
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอน
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวอย่างเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสุวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 นนะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะ ถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำเกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากมากครับ
0: ครับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่า

0: ังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะคุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่19
1: แต่ว่า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมตอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะน
1: ี้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: อย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับ
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่เนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
0: แต่ปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสารทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
0: 131
1: ปีแล้วครับ
0: ปีที่
1: จริงๆปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการ

0: คือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: ค่ะเรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารอาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ยคืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย
1: ่
0: างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา
1: ม
0: ีคุณโรสลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
1: คลุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพิโก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
1: จะเป็นยังไง
0: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวครับก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าฟอร์จูนคุกกี้คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได้
1: ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ
0: ่
1: งของศิลปินไทยต่างๆคุณยอดให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอย
1: ู
0: ่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมากๆ
1: เรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบ ประเทศไทยของเราเนี่ย ในทุกอย่างจริงๆ
0: ด้านเลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกๆที
0: ่
1: ทุกๆจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทางเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ต้องแกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่แล้วที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้น
1: ค
0: ือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยด้วยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสาบุญนาคนะคะแล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
1: เดินอยู่
0: รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดายเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดายเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดายดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12-13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดายจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสซิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปิน

0: ความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยบินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิจ
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสราญรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินี
1: ก็ว่าได้
3: ของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจึงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ
1: 4F
3: นะคะ
1: ฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์ครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอ๋อเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทยรวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ครับผมก็งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12-13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.-20:00 น.ที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
3: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
3: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: คนนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโกกาสึ จูนินิจิจูซังนิจินิวะเดสเนอโนโยโยกิโคเอนเดไทยไทชิกันกะชูไซซิรุอโน第19回ไทยเฟสติวัล2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、あのたくさんの、タイ料理だけではなくタイの商品、そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ、あの時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
3: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สราญรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสราญรมย์

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นาเฮ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ

0: ู้เฮ้ยเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นมันเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: อ๋อแย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมทับถมกันจังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมมารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
0: สำเร็จแล้ว
2: เอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ้ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราวเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยเนซ่า
1: อ๋ออาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกัทนาตะวัน
0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: อืมในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าทั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบุเรงนองปีพุทธศักราช 2100

0: 1112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระพอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองตัดอันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: ฮะทอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
0: นั่นสิ

0: ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรอเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันน่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮกเกะแปลว่าใช
0: ่ฮกเกะแปลว่าใช
1: ่มาฮกผู่แปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮกผู่แปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอู้ยเจ็บๆๆๆอะไรเนี่ยหึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ

0: จอมโจรมายากล
1: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
2: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมม่าเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ
3: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
1: ย้ายช่วยด้วย
0: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายาคนโผล่มาปวดอีกอ่ะนั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอะงั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวันเอาสิก็ดีเหมือนกันน่ะที่ไหนเหรอเนซ่าตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะโอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะงั้นก็ไปกันเถอะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง 8 เส้นด้วยกันเลยนะ
4: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
4: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
4: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
4: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
4: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
2: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะเมื่อกี้ฉันข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
1: มันทงบันทึกอะไรกันสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
1: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
1: เฮ้อฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
1: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
1: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
1: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
3: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินซะ

0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างงั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
1: ท่องโลก10บวก1อาเซียนอ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: ออกมาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะ พอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดและเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
2: eating,
8: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
4: Delicious

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะ
5: ให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
6: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
7: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
8: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
9: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
10: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อดำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
8: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้

0: ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
1: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
2: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็เราอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
3: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
4: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนหงไหมคะว่าทุกวันนี้โลกของเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกทั้งๆที่ยังไม่ถึงฤดูกาลอย่างเมืองไทยของเราอยู่ๆหน้าหนาวก็หายไปไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนกลายเป็นร้อนมากกับร้อนน้อยซะส่วนใหญ่แล้วประเทศเวียดนามที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับชื่อเครื่องดื่มแล้วก็รูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศในภาษาเวียดนามฤดูกาลและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในประเทศเวียดนามเพราะสภาพอากาศที่เวียดนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะฮะดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลและก็ภูมิอากาศของเวียดนามย่อมจะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชม

ไปรู้จักกับชื่อฤดูกาลต่างๆในประเทศเวียดนามกันก่อนทางภาคเหนือของเวียดนามหรือเมียนบักเวียดนามเมียนบักคือภาคเหนือเวียดนามคือเวียดนามนะฮะจะประกอบด้วย4ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ผลินะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วซวนหมั่วซวนฤดูที่2คือฤดูร้อนใช้คำว่าหมั่วแห่หมั่วแห่หรืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งว่าหมั่วหะก็ได้ต่อมาฤดูใบไม้ร่วงนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วทูหมั่วทูและฤดูหนาวภาษาเวียดนามใช้หมั่วดงหมั่วดงหมั่วคือฤดูท่านผู้ชมอ่านตามผมอีกรอบส่วนแห่ทูดงส่วนแห่ทูดงก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวดีมากนะฮะขณะที่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามจะมีเพียงแค่2ฤดูภาคใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนามเวียดนามเมียนนามเวียดนามเมียนคือภาคนามคือใต้เวียดนามคือเวียดนามภาคใต้มี2ฤดูมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นคือฤดูแล้งและฤดูฝนฤดูแล้งหรือฤดูร้อนภาษาเวียดนามนะครับทางภาคใต้เรียกว่าหมั่วโคหมั่วโคและฤดูฝนเรียกว่าหมั่วเมือหมั่วเมือทั้งนี้แต่ละฤดูกาลของประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีอากาศที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมควรจะมาเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในภาษาเวียดนามกันเลยเริ่มต้นที่รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับคือการถามโดยใช้คำว่าเบย์เซอร์เบย์เซอร์เบย์เซอร์มีความหมายว่าตอนนี้นะครับจะวางอยู่ขึ้นต้นประโยคส่วนรูปแบบที่2คือถามโดยใช้คำว่าหมั่วไหนหมั่วไหนหมั่วคือฤดูไหนคือนี้นะฮะจึงแปลได้ว่าฤดูนี้ขึ้นต้นประโยคคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบฤดูกาลกันเลยเบย์เซอร์ลาหมั่วซีเบย์เซอร์ลาหมั่วซีเบย์เซอร์คือตอนนี้ลาแปลว่าคือหมั่วฤดูสี่คืออะไรเบย์เซอร์ล่ะหมั่วสี่ตอนนี้คือฤดูอะไรเวลาตอบล้อคำถามไปเลยเบย์เซอร์ล่ะหมั่วซวนเบย์เซอร์ล่ะหมั่วซวนตอนนี้คือฤดูหมั่วซวนคือฤดูใบไม้ผลิหรืออีกแบบนึงถามว่าหมั่วไหนนะครับแปลว่าฤดูนี้นะฮะหมั่วไหนล่ะหมั่วสี่หมั่วไหนล่ะหมั่วสี่ฤดูนี้คือฤดูอะไรตอบล้อคำถามไปเลยว่าหมั่วไหนล่ะหมั่วดงหมั่วไหนล่ะหมั่วดงฤดูนี้คือฤดูหนาวหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าตอนนี้เป็นฤดูนั้นใช่ไหมถามอย่างไรก็เอาคำว่าใช่ไหมวางข้างหลังซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าฝ่ายคงฝ่ายคงนะครับวางท้ายประโยคตัวอย่างเช่นเบย์เซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคงเบย์เซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคงตอนนี้เป็นหมั่วแห่ฤดูร้อนฝ่ายคงใช่ไหมนะครับก็แปลทั้งประโยคว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมถ้าใช่นะครับตอบว่าเวิงเวิงเบย์เซอร์ลาหมั่วแห่เวิงเบย์เซอร์ลาหมั่วแห่ใช่ตอนนี้เป็นฤดูร้อนถ้าปฏิเสธตอบว่าไม่นะครับเช่นคงคงเบย์เซอร์ลาหมั่วทูเบย์เซอร์ลาหมั่วทูไม่ตอนนี้เป็นหมั่วทูฤดูใบไม้ร่วงหรือท่านผู้ชมสามารถถามได้อีกรูปแบบนึงคือใช้คำว่าหมั่วไหนเช่นเดียวกันวางหน้าประโยคเช่นหมั่วไหนลาหมั่วดงฝ่ายคงหมั่วไหนลาหมั่วดงฝ่ายคงฤดูนี้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงพร้อมกันเวิงหมั่วไหนล่ะหมั่วดงเวิงหมั่วไหนล่ะหมั่วดงใช่ฤดูนี้เป็นหมั่วดงฤดูหนาวถ้าไม่ใช่ตอบคงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฤดูอะไรเช่นคงหมั่วไหนล่ะหมั่วซวนคงหมั่วไหนล่ะหมั่วซวนไม่ฤดูนี้เป็น
ฤดูใบไม้ผลินะฮะจากชื่อฤดูการต่างๆแล้วก็รูปประโยคการถามตอบฤดูการในภาษาเวียดนามก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศคำสภาพอากาศเหล่านี้ท่านผู้ชมจะเจออยู่บ่อยๆนะฮะมาออกเสียงตามผมแล้วก็ดูความหมายไปพร้อมๆกันคำแรกซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวแปลว่าพยากรณ์เถยเตี้ยแปลว่าอากาศดังนั้นซึบ่าวเถยเตี้ยจึงแปลว่าพยากรณ์อากาศต่อมาเถยเตี้ยเถยเตี้ยเถยเตี้ยแปลว่าอากาศแต่เป็นภาษาเขียนต่อมาเจยเจยเจยก็แปลว่าอากาศนะครับความหมายเหมือนกับคำว่าเถยเตี้ยแต่เป็นภาษาที่ใช้พูดนั่นเองคำต่อมาเอิ่มเอิ่มเอิ่มแปลว่าชื้นโคโคมีความหมายว่าแห้งนะครับหรือว่าแล้งนั่นเองต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าอุ่นหนังหนังแดดหนองหนองร้อนมาดมาดเย็นสบายแหล่งแหล่งนะครับสังเกตวรรณยุกต์หนังออกเสียงสั้นและหนักนะฮะแหล่งแปลว่าหนาว Z Zแปลว่าหนาวจัดนะครับคำว่า Z จะหนาวกว่าคำว่าแหล่งต่อมาเมื่อเมื่อเมื่อแปลว่าฝนนั่นเองต่อมาเมื่อฝุ่นเมื่อฝุ่นเมื่อแปลว่าฝนฝุ่นในภาษาไทยมันคงจะเบาๆใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อฝุ่นจึงแปลว่าฝนที่เป็นละอองนั่นเองนะครับต่อมาเดยเมยเดยเมยก็คือมีเมฆมากมีเมฆเยอะต่อมาก๋อเตี้ยก๋อเตี้ยก๋อแปลว่ามีเตี้ยแปลว่าหิมะก็คือมีหิมะเซมเซมแปลว่าร่มก็คือไม่มีแดดนั่นเองนะฮะต่อมาเสื่องหมู่เสื่องหมู่ก็คือหมอกออยออยแปลว่าร้อนอบอ้าวเจ๋จิ๋วเจ๋จิ๋วแปลว่าสบายก็คืออากาศสบายนั่นเองตรงข้ามกับคำว่าขอจิ๋วขอจิ๋วแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะฮะอากาศไม่ค่อยสบายจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก็จะไปเชื่อมโยงกับรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศการถามตอบสภาพอากาศในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถถามได้2รูปแบบดังต่อไปนี้โฮมไนเถยเตี้ยเถหนาวโฮมไนเถยเถหนาวหรือโฮมไนเจยเถหนาวโฮมไนเจยเถหนาวทั้ง2ประโยคนี้นะฮะมีความหมายว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงแต่จะแตกต่างกันตรงที่เจยเถหนาวนะครับการใช้เจยเถหนาวเนี่ยจะใช้ในภาษาพูดส่วนเถยเตี้ยเถหนาวจะนิยมใช้ในภาษาเขียนต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศกันนะฮะออกเสียงตามผมเลยตามตารางประโยคการตอบสภาพอากาศนะฮะลองมาดูตัวอย่างแรกโฮมไนเถยเตี้ยแดดโฮมไนเถยเตี้ยแดดแปลว่าวันนี้อากาศแดดแปลว่าสวยก็คือวันนี้อากาศดีนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้คำว่าเจยได้นะฮะเถยเตี้ยเป็นภาษาเขียนส่วนเจยเป็นภาษาพูดนะฮะงั้นผมขอใช้คำว่าเจยแล้วกันต่อมาโฮมไนเจยแซดโฮมไนเจยแซดแปลว่าวันนี้อากาศหนาวจัดโฮมไนเจยหนองโฮมไนเจยหนองวันนี้อากาศร้อนโฮมไนเจยแหล่งโฮมไนเจยแหล่งวันนี้อากาศหนาวโฮมไนเจยเอิ่มโฮมไนเจยเอิ่มวันนี้อากาศชื้นนะฮะเอิ่มคือชื้นโฮมไนเจยเอิ่มโฮมไนเจยเอิ่มสังเกตเอิ่มกับเอิ่มคนละวรรณยุกต์กันวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะฮะเอิ่มแปลว่าอบอุ่นฉะนั้นโฮมไนเจยเอิ่มก็คือวันนี้อากาศอบอุ่นและโฮมไนเจยเมื่อโฮมไนเจยเมื่อวันนี้มีฝนนั่นเองวันนี้ฝนตกนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนะครับการถามตอบแบบนี้เป็นการถามตอบสภาพอากาศว่าอากาศเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมาดูตามตารางไปพร้อมกันเลยการถามตอบสภาพอากาศนะฮะมาดูตัวอย่างกันโฮมไนเจยก๋อหนองคงโฮมไนเ
เจยก๋อหนองคงแปลว่าวันนี้อากาศร้อนไหมโฮมในเจยก๋อเมือคงโฮมในเจยก๋อเมือคงวันนี้มีฝนไหมโฮมในเจยก๋อแซดคงโฮมในเจยก๋อแซดคงวันนี้อากาศหนาวจัดไหมโฮมในเจยก๋อบ่าวคงโฮมในเจยก๋อบ่าวคงบ่าวแปลว่าพายุนะวันนี้มีพายุไหมและโฮมในเจยก๋อเตี้ยคงโฮมในเจยก๋อเตี้ยคงวันนี้มีหิมะไหมส่วนรูปประโยคการตอบนะฮะเราสามารถตอบได้2แบบเช่นเดียวกันคือถ้ามีสิ่งนั้นเราจะใช้คำว่าก๋อวางข้างหน้าถ้าไม่มีจะใช้คำว่าคงนะครับตัวอย่างเช่นก๋อโฮมในเจยหนองก๋อโฮมในเจยหนองก็คือมีวันนี้อากาศร้อนนั่นเองนะคำว่าก๋อจะวางอยู่ข้างหน้าส่วนในกลางประโยคจะมีหรือไม่มีก็ได้ดูต่อมาก๋อโฮมในเจยเมือก๋อโฮมในเจยเมือก็คือมีวันนี้มีฝนนะฮะก๋อโฮมในเจยแซดก๋อโฮมในเจยแซดมีวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศแซดแซดคือหนาวจัดถ้าปฏิเสธบ้างพร้อมกันคงโฮมในเจยบ่าวคงโฮมในเจยบ่าวไม่วันนี้มีพายุนะฮะปฏิเสธใช้คำว่าคงวางข้างหน้าพร้อมกันคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวไม่วันนี้ไม่มีพายุนะฮะคงโฮมในเจยคงก่อเตี้ยคงโฮมในเจยคงก่อเตี้ยไม่วันนี้ไม่มีหิมะและคงโฮมในเจยคงเอิ่มคงโฮมในเจยคงเอิ่มไม่วันนี้เป็นยังไงครับคงเอิ่มคือไม่ชื้นนั่นเองตัวอย่างรูปประโยคเริ่มต้นที่ประโยคแรกโฮมในเจยก๋อบ่าวคงโฮมในเจยก๋อบ่าวคงวันนี้มีพายุไหมถ้ามีตอบก๋อไม่มีตอบคงนะฮะลองมาดูการตอบก๋อก่อนก๋อโฮมในเจยก๋อบ่าวก๋อโฮมในเจยก๋อบ่าวมีวันนี้มีพายุมาดูปฏิเสธบ้างคงโฮมในเจยคงก๋อบ่าวโฮมในเจยหนองคงโฮมในเจยคงก๋อบ่าวโฮมในเจยหนองไม่วันนี้ไม่มีพายุแต่วันนี้อากาศร้อนก็คือหนองนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบอุณหภูมินะฮะในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถถามตอบอุณหภูมิได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้โฮมไนบาวเนียวโดโฮมไนบาวเนียวโดหรือเติมคำว่าเจยวางข้างหลังโฮมไนก็ได้เป็นโฮมไนเจยบาวเนียวโดโฮมไนเจยบาวเนียวโดแปลว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศานะฮะเวลาตอบนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโฮมไนบวกอุณหภูมิแล้วก็บวกโดได้มาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นดีกว่าโฮมไนบาวเนียวโดโฮมไนบาวเนียวโดวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มาดูการตอบบ้างโฮมไนไฮเมจินโดโฮมไนไฮเมจินโดวันนี้อุณหภูมิ29องศามาดูอีกตัวอย่างนะฮะโฮมไนบังกกบาวเนียวโดเซโฮมไนบังกกบาวเนียวโดเซแปลว่าอะไรวันนี้ที่บังกกคือกรุงเทพบาวเนียวโดเซคืออะไรมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะฮะลองมาดูการตอบกันโฮมไนบังกกขวางบาเมลัมโดเซโฮมไนบังกกขวางบาเมลัมโดเซวันนี้ที่กรุงเทพมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนะฮะคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าจ๋อจ๋อแปลว่าลมเสริมเสริมก็คือฟ้าร้องบ่าวบ่าวพายุหลุดหลุดคือน้ำท่วมหนุยเหลือหนุยเหลือหนุยแปลว่าภูเขาเหลือแปลว่าไฟแปลว่าภูเขาไฟบ่าวเตี้ยบ่าวเตี้ยคำว่าบ่าวเราเรียนไปแล้วบ่าวแปลว่าพายุ
เตี้ยตคือหิมะดังนั้นจึงแปลได้ว่าพายุหิมะห่านหานห่านหานแปลว่าแห้งแล้งดงเดิดดงเดิดแปลว่าแผ่นดินไหวเมื่อดาเมื่อดาเมื่อแปลว่าฝนดาแปลว่าปกติดาแปลว่าอะไรดาแปลว่าน้ำแข็งก็ได้นะฮะเมื่อดาคือลูกเห็บนั่นเองสองเถินสองเถินคือมีสึนามินะฮะสองเถินคือสึนามิเกิลวองเกิลวองคือรุ้งกินน้ำต่อมาเรามาดูไวยากรณ์เรื่องการใช้ประโยคความแย้งตุยจุดๆๆยึงหรือนะฮะหมักสู่จุดๆยึงทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าแต่นะครับมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตุยแองเจือสันยึงแองเหวินฝ่ายดีทีตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีแปลว่าอะไรตุยถึงแม้ว่าพี่ยังไม่พร้อมแต่พี่ก็ยังคงต้องไปสอบนะฮะมาดูหมักสู่บ้างมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมดีเจอมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมดีเจอมักสู่แปลว่าถึงแม้ว่าจุดๆยึงนะฮะถึงแม้ว่าพี่ป่วยแต่พี่ก็ต้องพาแม่ไปตลาดดูอีกตัวอย่างตุยถายลานเจยรัดหนองยึงถายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบตุยถายลานเจยรัดหนองยึงถายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนนะครับร้อนมากแต่ไทยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกตัวอย่างมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโซ่รัดจ่อยมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโซ่รัดจ่อยถึงแม้ว่าพี่วิงจะไม่สูงแต่พี่เขาเล่นบาสเกตบอลเก่งมากต่อมาคือเรื่องการใช้เถและการใช้เว่ยนะฮะใช้ตอนไหนใช้เมื่อผู้พูดไม่ต้องการพูดบางอย่างซ้ำนะฮะซึ่งได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นแองบักน้อยล่ะต่วนเศร้าแองเอ๋ยแสคงดีซาปาแปลว่าอะไรพี่บักน้อยล่ะคือพูดว่าต่วนเศร้าสัปดาห์หน้าพี่เขาจะคงดีซาปาจะไม่ไปซาปานะครับตัวอย่างต่อมาแองเอ๋ยน้อยยือเถอาแองเอ๋ยน้อยยือเถอาแปลว่าพี่เขาพูดเช่นนั้นเหรอนะครับเวิงแองเอ๋ยน้อยยือเถเวิงแองเอ๋ยน้อยยือเถใช่พี่เขาพูดเช่นนั้นตัวอย่างต่อมาโตยซัดทิกแซมฟิล์มมาถ่ายโตยซัดทิกแซมฟิล์มมาถ่ายเป็นยังไงฉันชอบดูหนังผีไทยมากนะฮะฟิล์มมาคือหนังผีแล้วเวลาตอบนะฮะหากเราไม่อยากพูดซ้ำเราก็จะพูดว่าโตยกุ๋งเว่ยโตยกุ๋งเว่ยฉันก็เป็นเช่นกันฉันก็เหมือนกันต่อมาเรามาดูการใช้เรื่องหมดลาดหมดอีทหมดจุดหมดตีคำเหล่านี้มีความหมายว่านิดหน่อยเล็กน้อยแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูการใช้แต่ละคำซึ่งจะแตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าหมดลาดออกเสียงพร้อมกันหมดลาดใช้กับเรื่องเวลาเท่านั้นตัวอย่างเช่นแองเดยแอมหมดลาดแหนแองเดยแอมหมดลาดแหนแปลว่าอะไรพี่รอน้องแป๊บหนึ่งนะนะฮะต่อมาจุ๋งตาหงี่เดยหมดลาดแหนจุ๋งตาหงี่เดยหมดลาดแหนพวกเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะต่อมาเรามาดูการใช้หมดอีทกันใช้กับสิ่งของเท่านั้นตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกิมเทมหมดอีทเหนือแหนแปลว่าน้องเอาข้าวมาเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาแอมอันเทมแจ่ถายหมดอีทเหนือแหนแปลว่าอะไรน้องกินของหวานไทยเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมา2คำสุดท้ายคือคำว่าหมดจุดกับคำว่าหมดตีใช้ได้กับเรื่องเวลาและสิ่งของนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะน้องดื่มเพิ่มอีกนิดเดียวพอต่อมาจิดึงเดยเดยโตยหมดตี
จิดึงเดย

0: เดยโตยหมดตีแหนแปลว่าอะไรพี่ดึงเดยดึงแปลว่ายืนเดยแปลว่านี้พี่ยืนรอฉันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะนะครับภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันเยอะๆนะฮะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียว
1: แอมแสดีเดียวเดย
2: ์ hôm nay trời nóng lắm em sẽ đi bơi à
1: đúng chị cũng nghĩ vậy hôm nay 35 độ C luôn đấy
2: em ghét mùa hè lắm
1: chị cũng không thích mùa hè
2: chị đi bơi với em được không ạ
1: được chứ tuy chị bơi không giỏi bằng em nhưng chị sẽ đi
2: cảm ơn chị ơi chị sang kia kìa kia là cầu vồng đấy ạ
1: ồ đẹp quá nhỉ
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นั่นก็คงหนีไม่พ้นอ่าวฮาลองแน่นอนค่ะความงามของฮาลองเบย์ทำให้ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแต่นอกจากความงามแล้วฮาลองเบย์ยังมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวแต่จะน่าสนใจขนาดไหนเราต้องไปถามกับอาจารย์พิสิทธิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าฮาลองเบย์เนี่ยอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฮานอยนะฮะถ้าเทียบกับแผนที่เวียดนามก็คือฮาลองเบย์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ในอ่าวตังเกียนั่นเองนะครับห่างจากฮานอยประมาณ170กิโลเมตรสามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสนะฮะก็จะมีทัวร์ไปเลยนะครับฮาลองเบย์ผมอยากจะเล่านิดนึงก็คือว่าฮาลองเบย์เนี่ยพื้นที่ฮาลองเบย์เนี่ยจะประกอบ3ที่หลักๆนะฮ
3: ะ
4: ฮาลองเบย์ประกอบด้วยพื้นที่ทะเลของเมืองฮาลองนะฮะแล้วก็เมืองเก่มฝ่าน
3: ะ
4: แล้วนอกจากนั้นก็จะได้พื้นที่บางส่วนของอำเภอเวินโดนจังหวัดกวางนิงนะครับอ่าวฮาลองเนี่ยหรือฮาลองเบย์จริงๆคำว่าเวลาเราไปเวียดนามเราบอกว่าเราอยากจะไปฮาลองเบย์คนเวียดนามจะไม่ค่อยเข้าใจต
3: ้
4: องบอกว่าวิ่งฮาลอง
3: อ๋อคือเป็นภาษาเขา
4: ใช่คำว่าวิ่งแปลว่าอ่าวฮาลองเขาก็ไม่ออกเสียงว่าฮาลองเขาออกเสียงว่าหะลอง
3: หะลอง
4: ใช่ออกเสียงว่าหะลองนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,553 ตารางกิโลเมตรนะฮะเยอะเหมือนกัน
3: เยอะค่ะ
4: นะฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,969 เกาะเป็นเกาะเล็กๆเรียงรายเต็มเลยอ
3: ยู่ในอ่าวนี้
4: อยู่ในอ่าวนี่ทั้งหมดเลยนะฉะนั้นมันน่าสนใจใช่ไหม
3: แสดงว่าใหญ่มากๆเลย
4: ใหญ่มากนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะหินปูนด้วยเป็นหลักนะฮะบางเกาะก็จะมีผู้คนอยู่อาศัยถาวรอยู่บนเกาะเลย
3: อ๋อคือมีชนพื้นเมืองอยู่ที่นั่นด้วย
4: มีชนพื้นเมืองเลย
3: อาจารย์คะคำว่าฮาลองเนี่ยมีความหมายหรือว่าแปลว่าอะไรคะ
4: ครับคำว่าฮาลองหรือว่าหะลองในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ามังกรที่ดำดิ่งลงไปนะคำว่าหะแปลว่าลงน
3: ะ
4: คำว่าลองแปลว่ามังกร
3: อ๋อค่ะอาจารย์คะผมอยากรู้ถึงเหตุผลหลักที่ฮาลองเบย์ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเพราะอะไรคะ
4: ครับ เหตุผลหลักนะฮะฮาลองเบย์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะฮะเมื่อปี2137นี่เอง
3: ค่ะ
4: นะครับด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาก็คือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เราเห็นฮาลองเบย์ก็จะเป็นหมู่เกาะเยอะแยะมากมาย
3: ทำขึ้นมา
4: ไม่ได้ทำขึ้นมาคือมันขึ้นมาแล้วมันเกิดเองนะฮ
3: ะ
4: และหายากและสวยงามเป็นพิเศษด้วยนะครับยูเนสโกก็เลยโอเคว่าสถานที่แห่งนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่เวียดนามชูว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศเลยนะฮะฉะนั้นเวลาคนไทยไปเที่ยวฮานอยหรือว่าไปเที่ยวทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาก็ต้องไปฮาลองเบย์กันจะอยู่ในโปรแกรมทัวร์เลย
3: อาจารย์อย่างนี้ถามหน่อยว่าไปอย่างที่อาจารย์พูดมาว่ามันกว้างมาก
4: ๆ
3: เวลาเราไปนี้เราไปเที่ยวส่วนไหนยังไงบ้างคะ
4: ส่วนใหญ่คนเวลาไปเที่ยวหรือว่าทัวร์จะเขาจะไปเที่ยวถ้ำเป็นหลักนะฮะก็คือว่าเราไปขึ้นที่ท่าเรือของเมืองฮาลองจากนั้นแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำก็จะไปดูหินไปดูในถ้ำต่างๆไปดูประดับไฟต่างๆว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะและนอกจากนี้บางคนก็ไปเที่ยวทะเลก็มีนะฮะตามเกาะเล็กๆก็จะเราสามารถเล่นน้ำทะเลได
3: ้
4: นอกจากนั้นก็มีการล่องเรือก็จะเป็นเรือที่เราสามารถนอนทั้งคืนได้เลยหรือว่าล่องเรือธรรมดาจะไปกินข้าวบนเรือตอนกลางวัน
3: อ๋อไปค้างคืนได้เลย
4: ไปค้างคืนได้บนเรือก็มีนะฮะก็จะมีทัวร์แบบนี้ขายนอกจากนั้นตอนค่ำเราก็สามารถไปไนท์มาร์เก็ตอยู่เมืองฮาลองได
3: ้มีด้วยเหรอคะ
4: มีด้วยนะครับก็ไปเดินซื้อของไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
3: ค่ะ
4: ครับคนนักท่องเที่ยวก็นิยมไปแบบนี
3: ้คือมันเป็นคล้ายๆเมืองนึงเลยหรือเปล่าคะเห็นมีหลายอย่างมาก
4: เป็นเมืองนึงเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไป

0: เที่ยวถ้ำแล้วก็ต้องนั่งเรือออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วก็ไปเดินดูถ้ำต่าง
1: ๆ
0: ครับ
1: อันนี้หงเชื่อว่าอาจารย์น่าจะเคยไปแล้ว
0: หลายรอบฮะ
1: อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
0: บรรยากาศจะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่เลยนะฮะฮาลองเบย์เนี่ยแล้วก็จะมีหมู่เกาะเยอะแยะมากมายซึ่งก็ขึ้นกับว่าเราจะไปช่วงไหนอย่างตอนที่ผมไปหลายๆครั้งเนี่ยก็จะไม่มีแดดนะฮะก็อากาศก็จะเย็นสบายมีลมทะเลมาตลอดนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเวลาเดินในถ้ำก็ค่อนข้างจะคนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่อาหารการกินก็ค่อนข้างจะดีกินบนเรือก็จะกินอาหารทะเลจากนั้นเขาจะขับไปชมหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็จะไปเดินดูนะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรบ้างมีปลากุ้งหอยปูปลาต่างๆนะฮะแล้วก็จะนั่งเรือกลับมาส่วนใหญ่ถ้าเลือกพักที่เมืองนะในเมืองฮาลองก็จะพักที่โรงแรมอยู่บนเมืองอยู่บนในพื้นที่ดินแดนแต่ถ้าพักบนเรือก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะล่องเรือทั้งคืนเลย
1: อ
0: ยู่บนเรือ
1: ก็คือกินลมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็จะแล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเราจะเลือกแบบไหน
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปประเทศเวียดนามอย่าลืมไปเที่ยวฮาลองเบย์นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะคะถ้าเราไปเที่ยวประเทศเวียดนามเราควรจะศึกษาสภาพภูมิอากาศกันไว้ก่อนจะได้ไม่ไปในช่วงที่มีฝนหรือว่าอากาศหนาวเย็นจนเกินไปแต่ก่อนไปเที่ยวอย่าลืมฝึกออกเสียงภาษาเวียดนามกันไว้เยอะๆนะคะเวลาไปถึงเวียดนามแล้วเราจะได้คุยกับชาวเวียดนามได้อย่างไม่เคอะเขินค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโอรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโ
1: ยอันยองฮาเซโ
0: ยอ๋อทัดเคชินาโซโย
1: ชัยชินาโซโยตุนชิโตชัยชินาโซโย
0: เน่ชัยชินาโซโย
1: เน
0: ่ถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับ

0: ตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
1: อิล
0: อี
1: อี
0: สาม
1: สาม
0: สา
1: สา
0: โอ
1: โอ
0: ยุก
1: ยุก
0: ชิ
1: ชิ
0: ชิล
1: ชิล
0: ใช่ค่ะ
1: ชิล
0: แปด

0: 사
1: 사
0: 오
1: 오
0: 육
1: 육
0: 칠
1: 칠
0: 팔
1: 팔
0: 구
1: 구
0: 십
1: 십
0: 응또빠이십일
1: 어십일그그십
0: 일무한더엄카일이삼사십플러스일그리고십일십이납땅때는등십다이고어
1: 납내못넣어요
0: 다이가
1: 그래서십인십이십삼십사ไปเรื่อย
0: ๆได้ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
1: โอ้เสียงคล้ายคนไทยมากเลย
0: เหมือนกันเลยค่ะ
1: 20
0: แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
1: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็29แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
1: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
0: ค่ะ
1: 30
0: ใช่ค่ะ1 + 10ก็10
1: ครับ
0: 2 + 10ก็203 + 10ก็30
1: ครับ
0: ถึง40 50 60 70 80 90 100กว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
1: 1,000
0: 1,000
1: 1,000 1,000
0: ใช่ค่ะแล้วก็2,000คือว่า2,000 3,000คือว่า3,000แล้วไปถึง10,000คือว่า10,000
1: อ๋อหมื่นคือมันนะครับ
0: มัน
1: ไม่ใช่ชิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
0: มันค่ะ
1: มันนะครับ
0: มันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่าอีมันสามหมื่นกว่าสามมันถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลีสามสาโอริวชิลพายกูชิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
1: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
0: ์ก็มีอีกค่ะแล้ว1แสนคือว่า10หมื่น
1: 10หมื่น
0: หมื่นคือว่า10,000ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็10หมื่นคือว่า
1: 10หมื่น
0: ใช่
1: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
0: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็123 4567
1: สมมุติเรียงตามนี้นะ
0: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
1: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
0: คงหรือว่า0ก็ได้ก็0เรียก2อย่างคงหรือว่า0
1: แต่ว่าตรงที่นิยมกว่ากันนะครับ
0: ก็ตรงที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่า
1: 0
0: ใช่ค่ะแล้ว010ก็คง10
1: คง10
0: 1 2 3ก็1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7หมายเลขโทรศัพท์ก็คง010 1 2 3มีขีดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรียกแ
1: ออ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี่ เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010 123 4567
1: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรท
0: ี
1: นี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
0: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
1: ครับเยี่ยมเลยครับ
0: 이거얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
1: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
0: 이거얼마예요คือว่า이거นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
1: โอ้
0: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็นี่คือเท่าไหร่คะ이거얼마예요
1: นี่ถามได้เลย
0: นี่อันนี
1: ้
0: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요อีกอันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจ
1: อก
0: ็ค่ะแล้วก็ชี้ได้เลย
1: ตามตำแหน่งเลย
0: เท่าไรคะ얼마예요
1: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีกนำหน้าได้ไหมครับ
0: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกจะก็คือก็ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000วอน10,000วอน만원이에요เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요กับ만원이에요ติด이에요ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกด

0: หรือไม่มีตัวสะกด
1: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะฮะ
2: ถ้า 100,000 วอนก็10ล้านวอนเยโ
1: ย10ล้านวอนเยโย
2: 1,000วอนคือ1,000วอนเยโย
1: 1,000วอนเยโย
2: ค่ะถ้า2,000วอน2,000วอนเยโย
1: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
2: 15,000วอนก็มันนอนเย
1: สมมุติอาจารย์เป็น คนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
2: โนมูพิซซ่าโย
1: โนมูพิซซ่าโย
2: แพงไปหน่อยโนมูพิซซ่าโยแล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอรถ
1: หน่อยค่ะรถหน่อยได้ไหมครับ
2: ค่ะชมกากาจูเซโยชมกากาจูเซโย
1: ชมกากาจูเซโย
2: ชมคือว่านิ่งหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
1: อ้อนวอน
2: ใช
1: ่หน้าสงสาร
2: ชมกากาจูเซโยยิ้มด้วยดีค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다. 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 아, 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353-5730에
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353-5730에
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네. 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
2: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมาไนโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขอินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนตัสซอดยอซอดอิลกบยอดอาฮบเยล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซ
0: ทเ
1: นต
0: เนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอดล
0: ยอดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็15นะ12เหมือนกันค่ะ13ถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อ่านได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็1 2 3 4ถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกัน5 6 7 8 9 10แล้วหลังจากนั้นก็11ก็11 12 13 14ก็ถ้ามีลักษณะนาม11 12 13 14แล้วตั้งแต่15 15 16 17 18 19 20 20ก็20ค่ะแล้ว10 20 30 40ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็10คือว่า10 20

0: 입고 스물, 삼시고 서른, 사시고 마흔 등 능로이
1: ครับ
0: ก็เดละสิบสิบสิบก็มีชื่อเฉ
1: โอ
0: พ
1: ้
0: าะด้วยค่ะ
1: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึง
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: ำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
0: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไร
1: ครับ
0: แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาที
1: อ๋อ
0: ด้วย
1: ถ้
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: เป็นนาทีจะ
0: ก
1: เป
0: ็
1: ็นเลขจีน
0: เลขจ
1: ชั
0: ี
1: ่วโ
0: น
1: มงจะเป็นเลขเกาหลี
0: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลีแล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
1: โอ้ตรงนี้สําคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับ
0: ใช
1: ว่
0: ่
1: า
0: ค่ะ
1: เลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะคร
0: ค
1: ั
0: ่
1: บ
0: ะก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจ
1: จ
0: ำ
1: ำน
0: น
1: วว น
0: นก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
1: มี
0: น
1: หน
0: ะค
1: ่ว
0: ะ
1: ยนะครับ
0: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซาลัมฮันเหมียงคนคือซาลัม
1: ครับ
0: ด้านหลังคนคือลักษณะนาม
1: อ๋อ
0: หนึ่งคนคือว่าฮันเหมียงแล้วคนสองคนซาลัมดูเหมียง
1: อ๋
0: นะคะ
1: อมายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามเหมือนกัน
1: ในช
0: ะค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: กาแฟหนึ่งแก้วคอฟฟี่หันชันกาแฟคือว่าคอฟฟี่
1: ครับ
0: หนึ่งแก้วหนึ่งคือว่าหันใช้กับลักษณะนามว่าจันแก้วคือว่าจันคอฟฟี่หันจันคอฟฟี่ทูจันคอฟฟี่เซจันน้ำหนึ่งขวดน้ำคือว่ามูลแล้วหนึ่งก็หันใช่ไหมคะขวดคือเพียงน้ำหนึ่งขวดมูลหันเพียงถ้าสองขวดทูเพียงสามขวดเซเพียง
1: ครั
0: ถ
1: บ
0: ้าหมาหนึ่งตัวเกาหลีก็มาริก็หมาหนึ่งตัวแกหันมาริแกทูมารีเคเซมาร
1: แ
0: ี
1: ปลว่า
0: อย
1: ม
0: ่
1: า
0: าง
1: ร
0: น
1: ี
0: ี้
1: นี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
0: ใช
1: ้
0: ่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมวโคยางี้หันมารีโคยางี้ทูมารี
1: คร
0: ไ
1: ั
0: ด
1: บ
0: ้เลยค่ะ
1: ได้
0: ใช
1: หม
0: ้
1: ด
0: กั
1: เ
0: บ
1: ล
0: ส
1: ย
0: ัตว์ได้เลยค่ะ
1: นะครับอย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
0: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่เรียกว่าเคียลเลรองเท้าหนึ่งคู่
1: อ๋อ
0: ชิมบัลหันเคียลเล
1: อ๋
0: สองคู่ชิมบัลทูเคียลเลอันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
1: ออะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
0: ไม่ค่ะ
1: อ๋อ
0: เฉ
1: ไม่
0: พาะเท้าอย่างเดียวค
1: แป
0: ่ะ
1: ลว่ามือไม่ใช่แล้ว
0: มือไม่ได้แล้ว
1: อ
0: ค
1: ๋อ
0: ่ะ
1: แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
0: มีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้เคค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่
1: อ
0: ง
1: ๋ออ
0: ันสองอันภาษาเกาหลีก็มีเคหันเกทุเกอย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเร
1: ค
0: ี
1: ร
0: ย
1: ัก บ
0: ว่าเช็คสั่งหันแกโต๊ะหนังสือหนึ่งอัน
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: เช็คสั่งหันแกเก้าอี้อันหนึ่งอันก็เอจ้าหันแก
1: อ๋อ
0: ใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูก
1: ครับ
0: ๆเช่นแอปเปิลสากว่าหันแก
1: อ
0: แอ
1: ๋อ
0: ปเปิลหนึ่งอันหรือลูกใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันหันแก
1: ตรงนี้
0: ส
1: จ
0: า
1: ะ
0: กว่าทูแกแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะ
1: อ๋อ
0: ค
1: นี่
0: ะ
1: เป็นข้อห้าม
0: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียง
1: มียอง
0: เมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้ปุ่นหนึ่งท่านฮัมบุนทูบุนสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะ
1: มี
0: ฮั
1: คร
0: ม
1: ับ
0: บ
1: ม
0: ุ
1: ี
0: นทูบุนเซบุนใช้กับคนคือฮันเมียงเป็นธรรมดาฮันบุนเป็นคำศัพท์สุภาพ
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจํานวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายๆคนเหมื
1: ค
0: อ
1: ร
0: น
1: ับ
0: กันค่ะยอรอเมียง
1: ยอ
0: ยอ
1: ร
0: ร
1: ออ เมี
0: ค
1: ยง
0: นหลาย
1: อ๋ออ
0: ย่างเช่นหลายๆคนยอรอเมียงหลายๆที่ยอรอกด
1: อ
0: ไ
1: ๋
0: ด
1: อ
0: ้เลยค่ะ
1: หมาแม
0: ก็
1: ว
0: ใช้ก
1: ห
0: ั
1: ล
0: บ
1: ายๆตัวอะไรงี้ก็ใช้ยอ
0: ยอ
1: ร
0: ร
1: ออ
0: มารีไ
1: อ
0: ด
1: ๋
0: ้
1: อ
0: เลยค่ะแต่
1: ได้หมด
0: ห
1: เล
0: ลาย
1: ย
0: ๆอันยอรอแก
1: ครับ
0: ได้หมดเลยค่ะ
1: ก็
0: ยอ
1: เพ
0: ริ อ
1: ่มยอรอเข้าไปแล้วก็
0: ก็
1: ตา
0: ห
1: ม
0: ลาย
1: ด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะโอโซเซโอโบชาจูเซโอซากวาอิสเซโอซากวาทูเกจูเซโอยอกิอิสซึมนิดาคำสามนิดาโตโอเซโอประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
1: แปลว่าอะไรบ้างครับ
0: ก
1: กับ
0: ็
1: ประโยคนี้
0: ฉันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของ
1: ค
0: ซ
1: รั
0: ื
1: บ
0: ้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่า ชอนเข้ามาค่ะ
1: โอโซเซลเหมือนยินดีต้อนรับค่ะ
0: ใช่ค่ะโอโซเซลเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าโบชาจือเซลโบชาจือเซลโบแปลว่าอะไรชาจือเซลก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโบชาจือเซลอยากจะซื้อแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็ซากว่าอิสโซยซากว่าอิสโซยอิสโซยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลมีไหมคะซากว่าอิสโซยแล้วก็ขอแอปเปิ้ลส่งลูกซากว่าทูเก้ชูเซยซากว่าคือแอปเปิ้ลทูเก้ก็ส่งลูกทูเก้ชูเซยก็ขอนะคะขอแอปเปิ้ลส่งลูกซากว่าทูเก้ชูเซย주세요ก็ขอ ขอ는ใช้ได้ที่อื่นเหมือนกันนะคะ ขอน้ำหน่อยค่ะ물좀 주세요 แล้ว ขอ คาเฟ่ 커피 주세요 ขอ เงิน 돈 주세요 ใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะ แล้วก็ 여기 있습니다 นี่ค่ะ 여기 여기ก็ที่นี
1: ่
0: 있습니다 ก็มีอยู่นี่ค่ะ 그러니까 여기 있습니다 สุดท้าย감사합니다 또 오세요감사합니다그ขอบคุณค่ะแล้วโตโอเซโยโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งโอเซโยก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ลักษณะประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปทดลองกันเช่นเคยในช่วง try out ครับ
3: 뭐 찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요어서오세요뭐찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요
0: 어서오세요어서오세요어서오세요어서오세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요사과있어요사과있어요사과있어요사과있어요사과두개주세요사과두개주세요사과두개주세요사과두개주세요여기있습니다여기있습니다여기있습니다여기있습니다감사합니다또오세요감사합니다또오세요감사합니다또오세요감사합니다또오세요사람한명사람한명커피한잔커피한잔물한병물한병개한마리개한마리신발한켤레신발한켤레사람여러명사람여러명한한두두세세네네다섯다섯 여섯 여섯 일곱 일곱 여덟

여덟, 아홉, 아홉, 열, 열, 스물, 스물, 서른, 서른, 마흔, 마흔, 쉰, 쉰, 예순, 예순, 일흔, 일흔, 여든, 여든, 아흔, 아흔, 백, 백,

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นทั้งที่หลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอะไรอ๋อหวยฮะลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโรจะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆไอเฝอก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านจ่ายมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับ
0: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมครับก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: Best seller.
1: This one.
2: Special for
1: everything.
2: Mix.
1: Yeah. Okay. So, give me one. Yes. Thank you. Eight meals. Not inside, not inside. The back. Hanoi, Jakarta, Manila. Oh, many countries. There's Australia too.
0: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวเงินไทยเนี่ยที่นี่มันใส่ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นก่อนที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันนึงซอสอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบอ่ะอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกรวมมิตรนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมเนื้อแล้วก็มีไก่หมูหมูอันนี้แหละหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่いただきますいただきますอร่อยมากแต่ข้างถนนนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ30 dong ก็คือ45 baht นะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ60 dong นะฮะก็ราคาขึ้นหน่อย หรือว่าสั่งอยู่90บาทเลยนะ
3: ครับ
1: ก็ราคาอีกระดับนึงนะครับแต่ขั้นถนนก็ดีอีกแบบนึงวันนี้ก็อร่อยจริงๆมีอีกคนที่ไม่อิ่มนะฮะเชื่ออันนี้อันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มกอจริงจริงครับต้องถามหลายคนแล้วจริงครับแบบนี้ฮะก็ซุปอ่ะแบบนี้อร่อยอร่อยครับอร่อยต้องเหมือนฝรั่งเศสเลยนะ

0: คุณฮีโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
1: ถึงแล้วทีนี้ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในฮะเฮ้ยเสียงดังมากคิวโมบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองครับเนี่ยคิวโมบาย
0: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮีโร่
1: ใช่ครับเวียดนามนะฮะก็คือ

0: เนี่ยนิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตรงนี้นะฮะไม่กี่ปีเองเขาผลิตมือถือเองนะฮะคิวโมบายอันนี้คือแบรนด์อีฮอของเวียดนามยันหนึ่งนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่แพงเนาะ
1: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
0: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบายข้างกันนี้ข้างกันนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณปังก็บาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
1: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
0: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับ อันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาก็คือร้านนั้นนะฮะเนี่ยชมเพื่ออยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้าหมดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
1: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
0: ร้านชื่อว่าน้องเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเข้าไป
1: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
0: สินเช้า
1: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักหนาเลยหรอคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งๆแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
0: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสีละ4,500ก็คือประมาณ650-700 บาทประมาณนี้นะฮะอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมจิ๊กเคาะเคาะเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือต้องมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับชีวิตประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องใส่สวยๆครับที่หอที่นี่เลย
1: ฟังจากที่คุณฮิโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอาร์นะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้ละค่ะ
0: โอ้พอดีเจออันนี้อีโหนี้นะครับก็ได้รางวัลนะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ
1: อ จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านอนลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
0: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วก็เขาขี่จักรยานกลางแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบแบบนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายันติดนิสัยตอนนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซ่กระแสใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนน่ะน่ารักดีอ่ะ
1: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณฮีโร่ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มารวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่า Old Town White Coffee นะคะ
0: White Coffee โอเค thank you White Coffee แต่ดูก็เขานิดนึงนะฮะมีนมนะผสมนะมันจะดื่มเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะใกล้ๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากทนจริงไหมครับได้ครับได้แล้วครับแบบนี้ลองชิมดูครับเชิญครับเชิญครับไม่ไหวขอโทษแล้วครับเจ็บอร่อยฮะคาเฟ่รสชาติพิเศษครับมาจากเมืองอีโปอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเละอร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกคำว่าเมืองอีโปนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะคราวหน้าค่อยขนมปัง
1: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
0: What should I call this one? Name? Huh? Kaya.
1: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
0: กาย่านะฮะเขาเรียกกาย่านะครับอันนี้แหละคนชอบขั้นไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ขั้นไหนมีเดี๋ยวให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกิ่งก็คือนิดเข้ากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากันแล้วก็ชิมกาแฟนี้ White Coffee กาแฟขาวนะฮะแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้เขาก็มองผมมาแล้วนะวันนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับคุณใส่แบบนี้เลยเนี่ยก็กินเข้ากันอื
2: อร่อยมาก
1: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่าได้

0: ศสุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโร่จะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะแล้วก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะและสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณฮิโร่ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณฮิโร่กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสนทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะครับการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะครับอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า 10,000 บาทเท่า 100,000 โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
1: ครับที่นี่นะครับชื่อว่าโคปี้เทียมนะฮะโคปี้เทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออีฮ่อนะฮะมันเป็นโลคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละครับอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะคอปปี้เทียม
0: โคปี้เทียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าโคปี้เทียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะแต่คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
1: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าฮอกค่านะครับแล้วก็โอ้มีขายแบบนี้ตัวเฮ้อนะฮะแบบนี้ตัวเฮ้อ How are you today
2: Hi
1: Yeah from Thailand
2: มี Malaysia and Singapore
1: Oh you Malaysia
2: Yeah in Singapore
1: อ๋อ yeah. Salama pagi No
2: I don't know Malaysia
1: You don't know Malaysia Okay See you bye bye อันนี้ก็ขายโทฮูจิวันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะ

0: แต่มันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโต๊ะหู้คนที่นี่แหละฮะน้ำโต๊ะหู้อาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะครับซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำที่ข้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้โดยซาลาเปาน่าอร่อยนะเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับอันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี
1: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
0: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำเต้าหู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในนอนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนเด้ออากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไนส์บอลโอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะประมาณนี้ข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อย
1: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
0: ้ก็ร้อนนะครับขอขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์และหน่อยผมก็แล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็เย็นก็มีแล้วข้างในจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะอายุสูงหน่อยใช่ไหมครับแต่มิสเตอร์บีนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ครับก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์บีนตัวนี้นะครับมีหลายสาขาอันนี้คืออีโคอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอันนี้อร่อย
1: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่นะคะ
0: อร่อยมากครับ
1: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้สิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

อีโฮทนติ่งกองเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนติ่งนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติ่งจะเข้าสู่ระดับโลกฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรที่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีคร
1: สว
0: ัั
1: สดี
0: บ
1: ค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมนราวิทย์องคะมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่2คนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: สิงโตนำโชค
0: นะครับ
1: จริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห
0: ์แน่นอนครับ
1: ใ
0: ช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
0: ซูดานนะครับซึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
0: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
1: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออก
0: แยกตัวจากซูดาน
1: จากประเทศซูดานนะครับ
0: แล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาร์ตแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
0: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
1: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
0: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
1: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ

0: ก็
1: อาจจะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
1: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
0: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
1: 2ภาษาใช่ครับ
0: ภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
1: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ70%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ25%แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
0: ค่ะในส่วนของเงินตรา
1: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
0: น่าสนใจมากค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
1: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
0: ก็คือดูแลประเทศ
1: ซูดานด้วยนะครับ
0: แต่ในส่วนของสถานทูตซูดานประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
1: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงานวันชาติไป
1: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับ ซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที่
1: ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับ
0: ซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
1: ใช่
0: จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
1: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
0: เดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
1: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
0: พิเศษสุดเลย
1: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะครับ
0: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
1: นำมาฝากแฟนๆ
0: ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะเนี่ยลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
1: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่า
0: อันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะ
1: เอาไปอมไม่ได้นะคะ
0: อันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
1: อ๋อเหรอครับ
0: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากัมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่ง
1: อ๋อ
0: นะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
1: คงตัวนั่นเอง
0: ใช่ค่ะซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
1: กันเพิ่งเคยเห็นนะคร
0: ับ กัมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
1: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
0: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกัมอาราบิก
1: ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่ามีกัมอาราบิกนะฮะ
0: แล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
1: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
0: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วย

0: ไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
0: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัทรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
0: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
1: พีระมิดครับ
0: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มี
1: พีระมิด
0: มากที่สุดในโลก
1: ใช่ครับ
0: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับพี่นัท
0: ค่ะอันนี้เราก็เกริ่นข้อมูลที่น่าสนใจ
1: แค่นี้ก็
0: เกี่ยวกับซูดาน
1: เราก็อยากจะรู้เกี่ยวกับซูดานมากขึ้นนะครับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆนะคร
0: ับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี้
1: ใช่ครับเป็นการสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
0: เดี๋ยวติดตามชม
1: เดี๋ยวติดตามชมในช่วงต่อไปครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนยุคนี้ผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ได้

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื
1: ไ
0: ่
1: ด
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใช
1: นี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื
0: บ
1: ่อวานนี้นะคะวันที่20 กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี่
1: ป
0: น
1: ระ
0: ั
1: มา
0: ท
1: ณ120 คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเก
0: ใช
1: ือบ
0: ่คร
1: เต็
0: ับ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค่
0: ั
1: ะ
0: บ
1: จริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวและก็เตรียมใจ
0: เตรี
1: ด
0: ย
1: ้
0: ม
1: วย
0: ใจด
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: าย จะ
0: น
1: ต้
0: ะ
1: อง
0: ค
1: ไป
0: รับ
1: พบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้าง
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช่ใช
0: น
1: ่
0: ะครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงสนามลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครั
1: ไป
0: บ
1: สัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตซานานะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาส

0: สัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon Her Excellency's Ambassador Sana Hamad Alawad Gurafi Thank you very much Her Excellency for giving your precious time to give an interview on CSUN Africa Saran Rome Radio today
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished seminar
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome Your Excellencies as the first Ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok. Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decided to establish the embassy in Thailand.
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I am arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by the multicultural and that high value of tolerance and multicultural and multinational and multinature and we started this my government looking for this embassy because after decades of internal problems with the south of Sudan After the separation of the South of Sudan in 2012, we're looking forward to our relation internationally. And Thailand is one of the promising country in the region. We're looking to the Thailand because Thailand, they started from similar point we started from now. Economically, and we're looking to share our resources and mix it with the Thailand experience. And this relation based on mutual interest and mutual benefit for both of the countries. Sudan with the high rich resources. And diversity of resources and Thailand by the experience and know-how and technology. I think we will make a very good business and a big market.
2: Thank you, Ambassador. As a Thai person, I'm very happy to have you as an ambassador of the Republic of the Sudan in
3: Thank
2: Bangkok.
3: You. Thank you.
2: And the second question, what is your view about today's seminar on trade and investment opportunities in Sudan?
3: When we arrived here, I discovered that our country is a little bit not recognized for the Thai people and the business sector. Maybe few people they deal with Sudan and know where is Sudan and what is in the Sudan, but we believe that we have a real business and we have a huge resources. We need the Thai business sector to know Sudan, to know the resources in Sudan, the opportunity in Sudan. And fortunately, the Minister of Foreign Affairs and the Department of South Asia and Middle East and African Affairs, they're very aware about how important of Africa as general. And the importance of Sudan in this time, and they are support us and very much thank you for them. And we took this seminar as opportunity to spread acknowledge about Sudan and the opportunity in Sudan among the business sector in Thailand. And I believe that they will discover a real opportunity, and we are ready. We want to say from this seminar that we are ready to support them and help them and to open the country for them.
2: Okay, and lastly, what else about Sudan would you like to tell to the Thai public to and our fans of Saran Room Radio to invest or travel to Sudan?
3: I would like to say we have the basic information about Sudan. Sudan is the second biggest country in Africa. Sudan is has second longest coastal in Red Sea. We have diversity in nature. We have a diversity in resources. We have a diversity in climate. If the people of Thailand, they want to come to Sudan for a business, they will find their what they're looking for. If they looking for a different kind of tourist, they will find it from the Red Sea, diving in Red Sea, or the national park in Agender, where we have the wild animal, or if they want to see the desert and the hunting in the desert, camping in the desert, they will have got it. If they want to enjoy by the river and fresh water, they will got it. Sudan is prepare himself and rebranding himself as the one of the promising, most promising nation and country in Africa, and they will discover a different country, a little bit similar to Thailand, because mm-hmm. it's they are a multicultural, multi-ethnic, multi-nature, and at the same time high level of tolerance.
2: Mm. Okay, as today's seminar is very successful, I'm very confident that after today's, there will be more investment and travels between Thailand and Sudan.
3: This is what we aim for. We aim for the businessmen to the seminar to be successful and done. It's successful, I think. And we were looking forward for the next step, and I will believe that it will be also successful.
2: Thank you.
3: Thank you
2: very much, Ambassador Sana, for joining us today. Thank you, and I wish you good luck in Thailand as an ambassador.
3: Thank you for this good wishing, and I'm very happy to be with you today. And enjoy your time, and I hope to see you in Sudan.
0: ครับก็หลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของท่านทูตซาน่านะครับซึ่งเป็นท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหญิงไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศซูดานนะครับก็คือคุณพันพิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Interstate จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดยังไงกับซูดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันพิไลได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันพิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันพิไลเคยได้ไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานในวันนี้ครับ
4: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าซูดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะฮะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
2: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศนึงเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันพิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศซูดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศซูดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาครับ
4: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืช ต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาราบิกคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาราบิกอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปหรอกอันเนี้ยจะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
5: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทยใช่ไหมครับ
4: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอ่ะอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นอ่ะเขาทำได้ดีมากนะคะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
5: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมครับ
4: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีอ่ะนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันอ่ะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความผิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
5: ก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
4: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสนับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่มีเลยทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
5: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เล็กพันธุ์พิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
4: ค่ะค่ะด้วยความยินดี
1: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
1: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกันไป
0: ขอประ
1: ชาสัมพันธ์ในเทปในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
1: ไลฟ์สดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
0: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
1: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอ
0: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมาเลย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
0: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
1: อ๋อน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจมาก
1: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
0: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
1: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
0: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสรานรมเรดิโอเลยนะคะ
0: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
1: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
1: พร้อมด้วย
0: สิงโตนำโชคต้องขอลา

0: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนและพี่สิงโตก็ต้อง
0: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแบบแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่อ้าวช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นาทีเนี่ยนะคะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช้าไหนมันแน่เช้าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันแน่โกไนมันแน่โกไนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้แบบตัวแรกอีกทีหนึ่งนะคะอ้าวสิบโมงเช้าก็มันแน่เสนาอีนะมันแน่เสนาอีเอาเที่ยงตรงละคะอาจารย์จนเที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนานายีนี่เหลเส้นนานายีนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กินนานายีนี่กินนานายีสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่งานายีแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่แปลว่าช่วงเย็นเนี่ยนี่งานาอีนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เช้านาอีนะเนี่ยนี่เช้านาอีเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคืนค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนานายเนี่ยคนนานายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยชิ่นนายเนี่ยชิ่นนายเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ยที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยชิ่นนายเที่ยงวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือเนี่ยตะเกาเส้นนานายเนี่ยตะเกาเส้นนานายเสียงเตะนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนานายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันแน่กูไหนดีนี่มันแน่กูไหนแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะคะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันแน่กูไหนอ้าวตอนเที่ยงดีนี่นี่เหลเส้นนานายี นะดีนี้นี่เลยสนนายเอาพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแนบพยานมันแนบพยานต้องมีพยานด้วยนะฮะมันแนบเฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแนบพยานก็คือพรุ่งนี้ค่ะเอาช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแนบพยานนี่คือต้องนายมันแนบพยานนี่คือต้องนายเอาช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแนบพยานเนี่ยนี่เช้านายมันแนบพยานเนี่ยนี่เช้านายเอาตรงค่ำค่ำสามทุ่มมันแนบพยานเนี่ยกูนายมันแนบพยานเนี่ยกูนายเอาเที่ยงคืนนะคะมันแนบพยานเนี่ยตะเกาสั้นนานายมันแนบพยานเนี่ยตะเกาสั้นนานายนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เก้าโมงเช้านะฮะเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้ามันนี่มันแน่กูนายกะมันนี่มันแน่กูนายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่เพียงเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้างนะคะ
2: สยาอะคูเป็นอันไหนโทรบาบีแล
3: สัตนายควยชีบีนี่แหละยาวดอมแ
2: ม่แม่เน่ผิดนี่แหละสยาอาบาตะลาน
3: ี่แหละมาอาบูญาณี3นายมาอาแม
2: ่ดาสุยิงมะเน่ผิงญาณี3นายงี้ชะมาลาตุ่ยบาแม
3: ่ก้องบีเลตุ่ยจ๋าดาบ่

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราเชเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหากว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าที่แต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็มีวัฒนธรรมที่แบบเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหากว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสลงแล้วใช่ไหมคะก็สลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะฮะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะฮะใ

นะอันนี้ก็คือสำหรับของผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่เราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะเอาต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเปลี่ยนกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะฮะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะฮะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะฮะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลมนะสโลมผ้าสิ้นผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทำเมงค่ะทำเมงนะฮะผ้าเสี้ยนก็คือทำเมงมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะฮะผ้าปาติกก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมงค่ะนะทำเมงก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะเอาต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องชักพังคอที่แบบคล้องไว้ที่พอนะฮะอันนี้เราเรียกว่าปะวาค่ะปะวานะฮะปะวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่การแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะฮะคล้องที่คอนะฮะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะฮะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปะวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต่งลำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยพวกสาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะฮะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ๋อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็หลายแบบกรมที่แบบทำการแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าไต้โป่งนะฮะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดไต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาติของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโสนะฮะเมียนมาวุโสถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရသလား
1: ။ဩရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်။အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ်
1: ။ရပါတယ်ပြောရှင်နဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แม่วันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่นั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆ

0: เช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ
1: อบต.

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเง
0: ี้
1: ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้ง

ให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

เมื่อปรมาจารย์ตั๊กหมอคิดค้นท่าออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าจากการนั่งสมาธิยาวนานของเหล่าภิกษุวิชานี้ได้สืบทอดต่อมาในชื่อวิชากังฟูเซ่าหลินโดยมีสมาธิเป็นส่วนสำคัญในการฝึกเมื่อกายและใจรวมเป็นหนึ่งจึงก่อเกิดพลังขึ้นภายในชาวจีนเรียกว่าอู่ฉานหมายถึงวิชาบูที่มีฌานหรือสมาธิในส่วนของอักษรจีนนั้นคำว่าอู่ประกอบด้วยคำว่าจือหมายถึงหยุดและคำว่าเกอหมายถึงอาวุธดังนั้นอู่ที่หมายถึงการต่อสู้จึงมีนัยยะในการใช้กำลังเพื่อระงับการต่อสู้มีใช่การใช้กำลังเพื่อทำลายล้างความลึกซึ้งของอู่หรือวิชาบูที่ทายาทแดนมังกรร่ำเรียนมาสืบต่อกันมานานนับพันปีได้ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดนักสู้ของพวกเขาที่พร้อมจะให้เราได้พิสูจน์กันในวันนี้

0: ทายาทวิชายุทธแดนมังกรทุกเช้าเด็กนักเรียนที่เมืองเติงเฟิงวันทนเหอหนานซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเซ้าหลินจะเข้ามาชั้นเรียนกลางแจ้งเพื่อฝึกวิชากังฝูเบื้องต้นนอกจากจะทำให้ร่างกายของเหล่าลูกศิษย์ตัวน้อยแข็งแรงแล้วพวกเขาก็ยังจะได้รับซึมซับคำสอนลึกซึ้งจากบรรพบุรุษอีกด้วย
1: ข้างหลังเสื้อเนี่ยนะครับนะข้างบนนะครับนะเขียนว่าเซ้าหลินซื่อนะครับส่วน4คำ4ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะภาษาจีนเรียกว่าอีเจ๋วิซื่ออีเจ๋เจ๋ก็หมายถึงศิลป์นะครับซื่อก็หมายถึงครูอาจารย์แปลว่าเถอศิลป์เป็นอาจารย์นะครับเด็กเหล่านี้ผมว่านะถ้ามีศิลป์นะครับฟังไม่ได้ใจเรามาฝึกกังฟูด้วยอย่างน้อยร่างกายดีสุขภาพดีอันนี้คือสำคัญมากใช่ไหมครับถ้าสุขภาพดีแล้วนะครับเรามี

0: จริงๆไม้บรรทัดอันที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสำหรับคนที่รู้ประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับรู้ทันทีว่าโอ้อันนี้นะครับเป็นของที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมโบราณเลยนะครับนะสมัยโบราณนะครูจะถืออันนี้นะครับเวลานักเรียนคนไหนทําไม่ดีใช่มั้ยไม่ฟังใช่มั้ยเอามาเอามือมานะครับตีมือนะครับนะอันนี้แหละครับนะคือโรงเรียนทั่วไปทุกวันนี้นะครับนะไม่มีแล้วครับอันนี้นะครับนะเค้าเรียกว่าตี้สื่อกุยตี้สื่อกุยเนี่ยนะครับนะพัฒนามาจากหลนหยี่มาจากของซื้อนะครับคําว่าตี้สื่อหมายถึงลูกศิษย์นักเรียนกุยหมายถึงวิทนายวิทนายของลูกศิษย์นะครับนี่วิทนายหมายถึงว่าอ๋อลูกศิษย์ทั้งหลายต้องทําตามอันนี้
1: หากจะกล่าวว่าตำบลเติงเฟิงเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเป็นเมืองแห่งกังฟูก็คงไม่ผิดนักเพราะถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วัดเซ้าหลินจะพบกลุ่มเยาวชนมาวิ่งออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายกันตั้งแต่เช้าก่อนจะเข้าเรียนวิชากังฟูกันต่อในโรงเรียนในจำนวนประชากร9ล้านคนเศษของเมืองเจิ้งโจวมีจำนวนนักเรียนประมาณ 200,000 คนมาฝึกวิชากังฟูเซ้าหลินในกังฟูที่มีมากกว่า100แห่งในเติงเฟิงเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมโดยพ่อแม่จะส่งลูกมาเป็นนักเรียนประจำที่นี่ซึ่งเด็กๆจะได้พบหน้าพ่อแม่ของตนปีละ1ครั้งในช่วงตรุษจีนเท่านั้นแม้ว่าวิชาหลักที่โรงเรียนสอนคือกังฟูแต่วิชารองกลับเป็นวิชาชีวิตเมื่อลูกๆไม่ได้อยู่ใต้ปีกของพ่อแม่อีกต่อไปพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้หลายสิ่งในชีวิตด้วยตัวเองทั้งเรื่องระเบียบวินัยความรับผิดชอบในตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมิตรภาพระหว่างเพื่อนและอาจารย์สังคมในโรงเรียนจึงหล่อหลอมตัวตนของจอมยุทธน้อยเหล่านี้ให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นโกเจียเวยวัย15ปีเป็นชาวเหอหนานเขาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะว่าเขาชอบดูหนังกังฟูจึงรบเร้าขอพ่อแม่มาเรียนที่นี่

0: 伤，对不 对？你有没有想过说怕这个受伤啊？怕怎么样啊？
1: 有不？
0: 啊，อันนี้เขาก็บอกลุงบอกว่าเป็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถามว่ารู้ว่าเนี่ยการมาฝึกกังฟูเนี่ยโอกาสที่จะบาดเจ็บมันจะเยอะมากคือกลัวไหมเพราะว่ากลัวนะครับนี่คือ
1: 坚持
0: อันนี้เนี่ย
1: 再疼也得坚持咬牙过来了
0: อันนี้คงมาจากเริ่มต้นๆอาจจะมาจากความชอบต่อมาเหมือนกับศรัทธาเนื่องจากความศรัทธาอยู่ในตัวเนี่ยนะครับโกยังไงก็ต้องชนะต้องสู้นะครับต้องสู้มาเรื่อยๆนะครับจนชนะตัวเองจนมาถึงวันนี้นะครับนะ8ปีแล้ว
1: แล้ว什么人际交往了现在都有一定的学习了不像以前什么都不懂只知道玩
0: อันนี้นะครับเนี่ย8ปีที่ผ่านมานะครับนะถึงแม้ว่าลำบากเหนื่อยก็เคยมีบาดเจ็บแต่ตัวเขาเองนะครับบอกว่าจริงๆตัว

0: องได้มีความรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาเยอะนะไม่เพียงแต่ร่างกายโตขึ้นมาแล้วนะครับนะที่สำคัญคือความคิดนะตอน7ขวบอะไรก็ไม่รู้นะครับอยากเล่นนะอยากไปเที่ยวแต่เวลานี้15แล้วเนี่ยนะครับตัวเองมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างมั่นใจตัวเองนะครับไม่ว่าในการคบหากับสังคมนะคบหาคนอื่นคบหาเพื่อนหรือว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปทางไหนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนค่อนข้างมั่นคงซึ่งอันนี้นะครับนะเขาดีใจมากก็คือมั่นใจตัวเองมากกว่า7ปีก่อนเยอะเลยนะครับ收那个气，
1: 对，把那个气呢运到要发力的地方。
0: 哦。
1: 然后呢，到时候插上去的话，那个硬会爆发出力量嘛，所以说顶着呢，对对。
0: 哦，那ครับนะ，เขาบอกว่า，ที่เมื่อกี้ก่อนมาแสดงใช่ไหม？กำลังภายในแข็งเนี่ยนะครับนะ，เขาต้องทำไมต้องทำท่านี้ท่าโน้นเนี่ยนะครับนะ，ก็เนื่องจากต้องรวมพลังในตัวเนี่ยทั้งตัวนั้นก็ไปอยู่จุดนั้นนะครับอยู่จุดนั้นเลยพอพระรามไปรวมอยู่ตรงนั้นจุดเดียวเนี่ยนะครับทำให้ตรงนั้นมันแข็งมากนะครับสามารถเหมือนกับว่าป้องกันทุกอย่างได้ไม่ว่าเป็นอะไรนะครับบริเวณจะมีความร้อนนะครับแข็งเลยจึงจะทนได้ไม่งั้นทนไม่ได้ต้องรวมพลังก่อนไปอยู่จุดเดียวก่อน觉得喜欢，所以就不回去了。你父母也同意哦。
1: 对。
0: 哇，那挺好玩的是吧？哎，น้องเขาบอกว่าตอนที่มาเที่ยวเซาหลินเนี่ยพ่อแม่พามาเที่ยวตอน7ขวบจริงๆแล้วเขาไปเรียน1เทอมแล้วนะครับที่โรงเรียนที่บ้านแต่พอปิดเทอมได้มาเที่ยวเรียนเอ้ยรู้สึกตรงนี้สนุกนะครับเลยก็เรียนต่อตรงนี้เลยนะครับนะพ่อแม่เขาก็เห็นด้วยแล้วก็อยู่ต่อจนถึงวันนี้ปีที่5แล้วนะถามว่าผมถามเขาว่าเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยถอยใจบ้างมั้ยเนี่ยเหนื่อยจะตายเค้าบอกไม่เคย
1: โอเค
0: สุบจิกิซะเด็กคนเนี้ยนะครับน่ะก็บอกว่าผมถามเค้าว่าจะเรียนอีกกี่ปีเนี่ยจะเรียนในอายุ17แล้วจะทําอะไรไปเป็นทหารเหมือนพี่เค้าเลยเนี่ย
1: ไปช่วย
0: ใช่ป่ะนะสําหรับเด็กคนนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นดารากังฟู ก็ดีนะผมก็ถามว่าถ้ามี2ทางทางหนึ่งให้ไปเป็นทหารทางหนึ่งให้ไปเป็นดารากังฟูเอาทางไหนเพราะว่าถ้ามีโอกาสเป็นดารากังฟูก็เอาทางนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีโอกาสก็ไปเป็นทหาร
1: จิบเหมิง
0: ใช่ป่ะโอ้จริงๆเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะครับนะที่ยากที่สุดก็คือกังฟูพื้นฐานตอนที่เรียนต้นๆเนี่ยนะครับอันนั้นคือยากที่สุดสำหรับเขาพอผ่านอันนั้นมาแล้วนะกำนันไม่เท่าไหร
2: ่อาจารย์คือบุคคลสำคัญที่จะนำพาศิษย์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ลู่หลิงหยางเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนเมื่อเขาเรียนจบก็กลับมาเป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชากังฟูให้แก่ศิษย์รุ่นต่อไป
3: 你就跟很简单一个，全眼配合的，包括身心，包括你的喘气、出气、吸气，都得结合到一块。嗯，
0: อันนี้นะครับนะพูดถึงการสอนพื้นฐานเนี่ยนะครับคือแน่นอนนะครับนะขั้นแรกเลยก็คือเอาร่างกายก่อนก็หมายถึงว่าเส้นเอ็นเส้นไหนต้องให้ยืดให้มันอะไรก่อนไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเลยก็ต้องมีการฝึกนะให้กระดูกให้เนื้ออ่อนลงให้เส้นเอ็นอ่อนลงอะไรพวกนี้นะครับนะแต่นอกจากนี้นะครับนะก็มีการสอนให้หายใจยังไงนะครับบางทีในกลางคืนน่ะก็สอนให้เขานะครับมาทางวิชานะครับก็คือเวลามวยออกไปนะครับนะตาก็มองไปด้วยนะครับใจจิตก็ต้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็สอนด้วยไม่ใช่ว่าสอนเด็กร่างกายฝึกท่านี้ท่านโน้นครับ
3: 如果基础扎不了的话他学学习这些东西很容易受伤
0: สำหรับโรงเรียนที่นี่เขาก็มีแบ่งเป็น3ชั้นนะครับคร่าวๆเนี่ยก็คือชั้นต่ำชั้นกลาง

0: ชั้นสูงชั้นต่ำก็คือพื้นฐานพื้นฐานนี่สำคัญมากนะครับนาถ้าพื้นฐานไม่ผ่านก็ไม่สามารถไปฝึกต่อไปได
1: ้ที่有些就是练那些兵器啦它就是专项的
0: สำหรับนักเรียนที่นี่นะครับเนี่ยเขาบอกว่า ที่เขาเรียกว่าจบเนี่ยเขามี2ระดับระดับหนึ่งนะครับนะก็คือ4ปี4ปีแล้วจบนะครับนะเขาเหมือนกับได้เป็นชั้นต่ำนะ6ปีนะครับนะคือชั้นสูงมี2ชั้นนะครับ
1: ก็他的就是在以后步入社会之后练过武术的小孩的他的抗压能力是特别强的
0: นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าคือ武术เนี่ยนะครับก็คือกังฟูเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับนะก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของวัฒนธรรมจีนโบราณ นะและคนที่เคยมาฝึกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเขาอาจจะไม่ทำงานนี้แต่ว่าการชนะตัวเองเนี่ยนะเขาจะได้ใช้ไปประโยชน์นะครับนะไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรโดยเฉพาะสำหรับนะคนที่ไปเจอความลำบากอะไรพวกเนี้ยนะครับนะเด็กที่เคยเรียนกังฟูนะครับรับรองจะมีความสามารถในการชนะหรือว่าสู้กับความลำบากนะครับได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่เคยฝึกกังฟูนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรสมบัติสักอย่างนะครับนะที่สำหรับเด็กที่เรียนกังฟู
2: ฝึกจอมยุทธให้เป็นหนึ่งในใต้ล่าจำเป็นต้องมีมานะและความเพียรการพิชิตชัยชนะกลับไม่ใช่เหนือผู้อื่นแต่เป็นตนเองดังคำกล่าวของขงเบ้งกุนซือแห่งจกกกที่ว่าเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มานะตนจากเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเรามุ่งหน้าหลงใต้สู่เมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนอดีตเมืองท่าสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เข้มข้นไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าวีรชนแดนมังกรที่นี่เป็นที่ตั้งของวัดเซาหลินใต้ซึ่งมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับวัดเซาหลินที่เหอหนานวัดนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิถังไท่จงแห่งราชวงศ์ถังในช่วงเวลานั้นพื้นที่นี้เกิดเหตุการณ์โจรสลัดรุกรานน่านน้ำทะเลจีนใต้ฮ่องเต้ก็เลยรับสั่งให้พระวัดเซาหลินที่เหอหนานเดินทางมาช่วยปราบศัตรูในสมัยนั้นพระวัดนี้เป็นทั้งทหารในยามศึกและเป็นพระในยามบ้านเมืองสงบเมื่อสู้รบเสร็จชาวบ้านไม่ยอมให้กลับทางการจึงก่อสร้างวัดเซาหลินใต้ขึ้นมาเพื่อให้ภิกษุได้จำวัดปฏิบัติธรรมในช่วงที่บ้านเมืองวุ่นวายวัดแห่งนี้ถูกเผาทำลายและสร้างขึ้นมาอีกถึง3ครั้งคือในสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์ชิงครั้งสุดท้ายที่มีการก่อสร้างคือในปีคริสต์ศักราช1992นับเป็นครั้งที่4และคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

0: ถึงแม้วัดจะถูกเผาทำลายแต่ตำนานกังฟูเซาหลินใต้ก็ยังคงอยู่ปรากฏเด่นชัดณหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลที่มีชื่อว่าหมู่บ้านซื่อโฉอยู่ห่างจากวัดเซาหลินใต้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ107กิโลเมตรซื่อชงหลงวัย68ปีฝึกกังฟูไม้คานที่มีน้ำหนัก2กิโลกรัมครึ่งแบบนี้ทุกเช้าพิสูจน์ให้เห็นว่าวิชากังฟูนั้นช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของหลักฐานชิ้นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชากังฟูเซาหลินที่อาจเรียกได้ว่าของชิ้นนี้คือสมบัติล้ำค่าของชาติก็ว่าได้
1: 这个大概写的150多年
2: อันนี้บันทึกขึ้นมาประมาณ150ปีก่อนพอปู่เสียไปแล้วเนี่ยนะครับนะปู่ก็ไม่ได้บอกเลยแต่พอเสียไปแล้วนะครับเรามาจัดเก็บของเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยในหีบไม้เนี่ยนะมันมีหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอันนี้หน้าปกเขียนว่าเซาหลินฉวนโซ่เจิ้งจงมี่ฟังเย่าฟังหมายถึงว่าอันนี้เป็นตำรับยาแบบลับนะครับสืบมาจากเซาหลินอันนี้นะครับนะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยนะครับนะข้างหน้าเป็นยานะครับเพราะบาดเจ็บใช่ไหมส่วนด้านหลังสุดเนี่ยนะครับนะก็เกี่ยวกับมวยละอันนี้เกี่ยวกับมวยแล้วนะครับอ๋อมีผูนะครับนะหมายถึงว่าตำนานะครับลับเคล็ดลับนะครับนะลับนะครับนะของมวยสร้างชาจ้าซื่ออันนี้หมายถึงชื่อของมวยอันนี้ข้างบนเขียนชัดเจนเลยนะครับนะก็บอกว่าเซาหลินเป็นด้านเฉียนสู
3: ้ชวนเต่า
2: เป็นหายมวยนะครับไม้คานวัดเซาหลินสอนมาถึงชายทะเลหมู่บ้านซื่อโชคนะครับหมายถึงสอนให้ลูกหลานนะครับของหมู่บ้านซื่อโชคที่ใกล้ทะเลนะครับนะอันนี้เขียนชัดเจนเลยนะครับหมายถึงว่าอันนี้เกิดเศร้ามาจากเศร้าดิ就是信隐和尚写的这个
3: 传过来的，
1: 传过来
3: 的。
2: 啊，你信隐呢？那个边赤公帕，赤公帕有在少林带。买的话，南师那里填，对，帕，那个呢？信隐，三百那是王明，啊，你干嘛明人有？那是王明。
0: วิชาความรู้เปรียบดั่งสมบัติอันล้ำค่าแต่หากขาดผู้สืบทอดสมบัติก็จะสูญหายไปในสักวันหนึ่งไม่ฉิวหลงวัย72ปีเป็นหนึ่งในชาวบ้านจำนวนมากกว่า100คนที่เคยฝึกวิชานี้จนสามารถเป็นครูถ่ายทอดต่อสู่ลูกหลานได้โดยเฉพาะกับหลานชายที่ชื่อว่าไม่เสี่ยวเฉียงได้ล่ำเรียนวิชานี้มาจากตนตั้งแต่เด็กปัจจุบันหลานชายคนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องแทนคุณปู่แล้ว
4: ท่านเจ้ามังสัตว์跳动的时候两边的这个担子踢掉就横过
2: 来
4: 了我就打了随时可以用可以在这个地方
2: อันนี้นะครับนะพูดถึงนะครับนะมวยไม้คานนะครับนะที่มาเนี่ยก็คือในปลายราชวงศ์หมิงนะครับนะต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับนะราชวงศ์ชิงนะครับจะปราบปรามจัดการราชวงศ์หมิงให้เสร็จนะครับส่วนพระในเซาหลินเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมนะสุดท้ายนะครับนะราชวงศ์ชิงก็ไปจัดการไปเผาวัดเลยนะครับเผาวัดเนี่ยนะครับนะพระเนี่ยโดนบาดเจ็บก็หนีออกจากวัดนะครับนะก็มาหลบอยู่ในหมู่บ้านนี้และไม่กล้าบอกว่าตัวเองมีอะไรนะครับนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเนื่องจากบรรพบุรุษของหมู่บ้านเนี่ยนะครับใจดีก็ไม่เป็นไรมาพักผ่อนรักษานะครับรักษาหายแล้วนะครับนะพระเนี่ยจึงบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ดูแลช่วยรักษาบาดเจ็บนะครับเราไม่มีอะไรตอบแทนนะครับพวกเธออยากเรียนกังฟูไหมชาวบ้านเอ้ยอยากเรียนดินะครับนะ ถ้าเกิดว่าเราอยากเรียนกังฟูอะไรนะครับเรามีความสามารถสอนได้นะครับหรือแต่จะเรียนอะไรนะครับแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอันนี้ก็แล้วนะอันนี้นี่ไม่คันเนี่ยเพราะเราใช้เป็นประจำใช่ไหมแล้วก็ถ้าสอนให้เรานะครับนะใช้อันนี้เป็นอาวุธได้นะก็ดีนะพระก็ดีใจอันนี้เลยนะครับนะกับปองเศร้าหลินของเราเองเลยนะครับพระก็สอนชาวบ้านนะครับนะกลายเป็นว่ากับปองเนี่ยกลายเป็นไม้คันนะครับพอหัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยได้ผลจริงๆนะครับนะชาวบ้านนะครับนะหับของไปนี่ไปรุ่นนะครับนะเจอจูนนะครับขโมยนะครับนะเอาของทิ้งนะครับนะไม้คันออกมาเป็นอาวุธเลยนะครับนะเลยอันนี้จึงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับ
0: สำหรับวิชากังฟูไม้คาน36กระบวนท่าที่เด็กๆฝึกนั้นเป็นวิชาขั้นพื้นฐานส่วนวิชากังฟูไม้คาน72กระบวนท่าที่ฉืออี้เฉียงฝึกอยู่นี้เป็นวิชากังฟูไม้คานขั้นสูงใช้สำหรับต่อสู้กับศัตรูที่บุกมาจาก4ทิศทางชาวบ้านบอกว่าเทคนิคการฝึกกังฟูไม้ขานนั้นสามารถเรียนรู้กันได้แต่สิ่งสำคัญคือเวลาจู่โจมต้องรวดเร็วฉับไวแม่นยำไม่เช่นนั้นอาจเปลี่ยนจากฝ่ายที่ได้เปรียบมาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแทนในตอนหน้าออกท่องยุทธจักรมังกรจีนสู่สำนักบูตึงบนเทือกเขาอู่ตังสถานที่สั่งสมตำนานวิชาขั้นครูของปรมาจารย์ไทเก๊กแดนมังกรเรียนรู้แนวคิดหยินหยางแห่งเต๋าการประสานรวมกันของฟ้าคนและดินจนก่อเกิดเป็นจักรวาลของทุกสรรพสิ่ง

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
3: And why everyone call this railway dead railway? Why they have a name like this?
2: Because of the quarter of a million people working on this railway, 100,000 died.
3: 100,000.
2: 100,000. This project only took about 4 years just to map the railway and then find where the prisoner of war camps were. Mm-hmm. Railway stations were just so that was the first step was first to step. Map the railway.
3: Right?
2: Yep, the Pan Mae Nam Quay. Yes, round to Chung Kai.
3: Chung Kai.
2: Yes, and then on and on and on to Burma.
3: So when you go to research or to making a map, you have to go by walk.
2: Yes.
3: For 4 years?
2: Total 11 years to find the railway and find where the camps were, but yes.
3: So along the way about this railway, what have you found?
2: Many, many thousands of items, thousands of things, of
3: In
2: course.
3: This museum?
2: Many of them are now on display at this museum. Okay. Not all, but many.
3: How do you feel about this?
2: It's important because then if the family of one of these men can come to us, then we can give them, we can take them to that site, we can show them, we can explain, okay? Because there are, around the world, many families with someone missing. But we can then help give the evidence and tell the story of this missing person. We call it peace of mind, okay? So having this evidence can help us explain to the families where, why, what it gives them peace of mind peace of in their heart as well yeah
1: หลังจากที่คุณร็อดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณร็อดนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์ทางไทยพม่าอีกด้วยครับซึ่งวัตถุจัดแสดงแต่ละชิ้นของพิพิธภัณฑ์นั้นเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยครับ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่สองครับ
1: This is your file.
2: This is from up near Tarkanoon. Part of a locomotive. Because the Allies were bombing the railway. And we know at Tarkanoon they hit one of the locomotives, a big heavy piece of steel from a locomotive.
1: So heavy.
2: And then, of course, on the railway itself, the dog spikes that you use to hold the rails down.
1: Okay, yeah. There we go.

0: คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there are another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao
2: Cut.

ามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูสายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพุเตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

เช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่คุณน็อตที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name

0: So is it the end of this part there?
1: Well, that's the end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres.
0: Wow.
1: until we get to into Burma. But this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ต่อหม้อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของฐานญี่ปุ่นและต่อหม้อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของฐานหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongpluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas. Most of the locomotives used wood for their burning.
0: Because
1: the coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations in the mountain area.
0: Why?
1: Because the coal will produce more heat than wood. So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayok, we go from Kinsayok back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you. Thank you very much about your experience, your history about this railway and your time. I appreciate that.
1: David, I hope in the 2 days that we've been together, I have been able to show you something of this railway. Tell you a bit something of the history of this whole railway. Because it's part of Thai history as well as our history. Thank you.
0: Thank you very much.
2: คุณรอดได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
1: คร
0: ับ
1: คอนกรีตแล้วจะมีเสาเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมานี่ใช่ครับรถไฟเก่าตรงน
1: ี้
0: ไอ้ไม้ๆที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างน
1: ี้นะไม่เขาปูแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
0: อ๋อ
1: สี่เสาแล้วก
0: ็แล้วตัวสถานีรถไฟนี่อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไป
0: uh-huh.
1: แล้วอีกจุดนึงก็นู่นจากน้ำโจร1สถานี
0: uh-huh.
1: แล้วก็ไปวังขยายหนึ่งสถานี
0: uh-huh.
1: แล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลย uh-huh. ตรงนี้อยู่ตัดหน้าผาบังเกิ้ลเมินก็เชื่อมตรงนี
0: ้เกิ้ลเมิน
1: ครับบังเกิ้ลเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
0: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
1: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพานก่อน
1: สะพานข้ามห้วย
0: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
1: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
0: สังขะบุรีทางนู้นเม
1: ื่
0: อก
1: ี
0: ้ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
1: ครับก็ญี่ปุ่นใช้ระเบิด
0: เขาใช่ไหมทำเส้นทาง
1: ครับทำเส้นทาง
0: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ร่องรอยแบบเอา
1: เจาะ
0: ลง
1: ไปใช้ไอ้เขาเครื่องใช้เครื่องเจาะอะไร
0: เสียม
1: ว่าครับแล้วก็เอาระเบิดหินก้อนใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
0: แต่ว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
1: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
0: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
1: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำต่อหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวัดกึ่งเมินเป็นต่อหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกแล้วอะไรก็คือก็แยกย้าย
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
3: ส
0: วัสดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
0: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
0: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
0: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
0: ท
3: ่าน้ำรถ
0: ฝั่งท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
4: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุสยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
4: และในวันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
5: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. we were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
6: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we kept together in groups, so it was we gave each other support.
0: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็จะถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสัง

อิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมาณสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะ

พระเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระส

จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประ

กรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตะมะระนัง

เสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนานกาเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วใน

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยขะวะเสนะไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยา

ระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเต

จวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

เรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตระ

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้น

นโยธาภิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันธามหังตมริยานะคะนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้า

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสร้าง

ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

กะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน

พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮ้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและทวีปต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและนะคะในรอบนะคะพรมแดนของลาวก็เชื่อมต่อหลายๆประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักประเทศรอบข้างของลาวกันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศแรกเลยนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรือคนลาวอาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดก็ได้นะคะเวียดก็หมายถึงเวียดนามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเวียดนามจึงหมายถึงประเทศนะคะเวียดนามนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะประเทศเวียดนามนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศลาวค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะประเทศลาวติดกับนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศนี้ค่ะนะคะอยู่ในต่างทวีปค่ะแต่ก็มีคนลาวอาศัยอยู่จำนวนมากเหมือนกันนะคะประเทศแคนาดาประเทศแคนาดา

เอาออกเสียงนะคะดาแต่เราไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเพราะจะคงเขามาจากภาษาเดิมนะคะประเทศแคนาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งที่มีคนลาวอาศัยอยู่มากเหมือนกันนะคะคือประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งนะคะประเทศนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับลาวในฐานะที่มีประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศฟรังออกเสียงควบนะคะฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินนะคะคนลาวพูดถึงฟรังก็หมายถึงเฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไปถึงทวีปนะคะคุณผู้ชมคะทวีปนี้ค่ะทวีปรบทวีปรบคุณผู้ฟังคะนะคะเราใช้นะคะรอค่ะรอค่ะรอราชสีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงรอค่ะคุณผู้ชมทวีปรบหมายถึงทวีปยุโรปนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้กำลังสำคัญค่ะต้องรู้จักนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้หมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะคงต้องรู้จักประเทศที่อยู่ข้างและรู้จักว่าประเทศเหล่านั้นภาษาลาวใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของลาวมีประเทศอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดนะคะเวียดคำเดียวก็หมายถึงประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะไปต่อนะคะประเทศแคนาดาประเทศแคนาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะไปที่ทวีปนะคะทวีปรบทวีปรบใช้รอราชสีหันลิ้นนะคะทวีปรบหมายถึงทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้คุณผู้ชมคะถ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสได้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ภาคภาษาลาวหรือมีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงประเทศเหล่านี้คุณผู้ชมคงจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าประเทศลาวค่ะเรียกประเทศเหล่านี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวค่ะและเข้าใจว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการที่รู้จักประเทศต่างๆไปแล้วนะคะเราลองเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาฝึกนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่ได้เขียนยากเลยนะคะกดข้อแรกนะคะคุณผู้ชมต้องใช้พยัญชนะบวกกับสระทุกครั้งค่ะจะต้องปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะอีกข้อนึงค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคำแรกไปเลยค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดรอเรือออกเราก็จะเหลือแต่ปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะเขียนเหมือนไทยนะคะหางยาวเลยค่ะประกอบด้วยสระอะค่ะสระอะก็ยังเขียนเหมือนไทยอยู่นะคะสระอะค่ะนะคะคำว่าเทศคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวอักษรค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำว่าเทศเรา
จึงสะกดด้วยดอเด็กน้อย

0: ได้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งลากจากหัวค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะต่อไปค่ะท่อทุ่งท่อทุ่งหรือท่อทหารนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขึ้นไปนะคะเป็นท่อทุ่งค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยแม่กดใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากหัวจากด้านล่างนะคะลากหัวจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าประเทศประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมารู้จักคำต่อไปดีกว่าค่ะเวียดนามเวียดนามคุณผู้ชมคะเรียนรู้สระเอียกันก่อนนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องค่ะยอเฟื้องเขียนแบบไหนคะยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลากหัวจากข้างล่างนะคะหัวของยอเฟื้องจะนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือสระเอียแบบมีตัวสะกดรวบเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนคำว่าเวียดก็เพียงแต่ใส่วอวีวอวีหรือวอแหวนในภาษาไทยค่ะไม่ใช่ออ่างนะคะวอวีม้วนหัวจากข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ยอเฟื้องค่ะสระเอียค่ะจำได้หรือยังคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปนี้อย่าสับสนนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าโน่นกนะคะกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะโน่นกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะนกมีหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวค่ะมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะลากจากหัวค่ะลงมาด้านล่างค่ะนะคะตัวสะกดตรงตามมาตราเหมือนเดิมค่ะม่อแมวม่อแมวอย่าลืมนะคะม่อแมวเขียนจากหัวด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้คำว่าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่ออีกประเทศหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียคำว่าประเทศเราทราบกันไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำนี้ค่ะกัมปูเจียเริ่มต้นเลยนะคะพยางค์แรกค่ะสระอำค่ะคุณผู้ชมคะสระอำในภาษาลาวมีรูปแบบเดียวนะคะคือใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะประกอบด้วยนะคะสระอข้างบนค่ะและสระอามีหัวนะคะอันนี้ก็คือรูปสระอำในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่ากัมเราก็เพียงแต่ใส่กอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะหัวสองหัวนะคะอยู่ด้านนอกค่ะเริ่มม้วนขึ้นไปจากด้านล่างนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่ากัมค่ะคุณผู้ชมคะปูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะปอป๋าค่ะนะคะบวกด้วยสระอูค่ะเป็นปูนะคะส่วนคำนี้น่าสนใจค่ะเจียค่ะคุณผู้ชมเจียค่ะอย่างงงนะคะอย่าอ่านเจ้ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอ่านแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวค่ะสระนี้นะคะคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะบวกด้วยนะคะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะและใส่นะคะย่อยุ่งย่อยุ่งค่ะสระเอบวกย่อยุ่งกลายเป็นสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเจียเราก็ใส่อะไรคะพยัญชนะตัวนี้ค่ะจอจอกค่ะนะคะมันก็จะอ่านว่าเจียไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศแคนาดาแคนาดาคำนี้เขียนง่ายนะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะกานาดาแต่คุณลาวออกเสียงแคนาดาค่ะไปเลยนะคะประเทศเราทราบแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกจำได้แล้วใช่ไหมคะขึ้นไปค่ะสระอาค่ะนะคะต่อด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะนกนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะใส่สระอาค่ะอย่าลืมม้วนหัวนะคะและคำสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเขียนได้แล้วแน่ๆเลยค่ะบวกด้วยนะคะดอเด็กน้อยค่ะ แล้วก็ใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้คำว่าประเทศแคนาดาไปแล้วนะคะไปต่อนะคะกล่าวถึงทวีปค่ะทวีปเอิร์นรกเอิร์นรกเห็นไหมคะออกเสียงนะคะเรือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราไปคำแรกเลยนะคะทวีปคุณผู้ชมคะนี่คือท่อทุ่งหรือททหารในภาษาไทยนะคะใส่สระอะค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะพยัญชนะนะคะววีเหมือนออ่างนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทวีปเราจึงสะกดด้วยบอแบ้ค่ะตัวนี้นะคะบอแบ้หรือนะคะบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระอีข้างบนค่ะลากข้างนะคะลากยาวไปด้านข้างค่ะส่วนสระเอนะคะคุณผู้ชมคะต้องจำค่ะสระเอนี้เป็นข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำนะคะสระเอค่ะจะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอีข้างบนนะคะจะออกเป็นเสียงสระเออค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการใส่คำว่าเออนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ออโอค่ะนะคะใส่ออโอค่ะก็จะอ่านว่าเออค่ะคุณผู้ชมส่วนพยางค์สุดท้ายนะคะรบค่ะนะคะเอิร์นรบค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตัวอะไรคะจำได้หรือยังคะตัวรอราชสีในภาษาลาวนั่นเองนะคะหรือรอเรือนะคะลงเรือค่ะตอนท้ายอย่าลืมนะคะหางจะลงนิดนึงค่ะเริ่มเลยนะคะม้วนหัวค่ะขึ้นไปนะคะและหางลงค่ะนี่คือตัวรอราชสีในภาษาลาวนะคะใช้นะคะเฉพาะการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศเท่านั้นค่ะสะกดตรงตัวเช่นเคยค่ะสะกดด้วยจำได้ไหมคะบอแบ้ค่ะนะคะนี่คือบอแบ้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันคุณลาวอ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้ค่ะเพราะไม่ปรากฏรูปสระคุณผู้ชมต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเอิร์นรบจึงต้องปรากฏสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปเขียนยังไงคะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงค่ะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งนะคะคือไม่หันอากาศและหัวคว่ำลงนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าทวีปเอิร์นรบแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราใส่ใจเท่านั้นค่ะเราก็จะเขียนภาษาลาวและอ่านภาษาลาวได้ค่ะ
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าค่อยเป็นนักท่องเที่ยวสิมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอาซีของพวกเฮา
2: ได้เจ้าอยากได้ข้อมูลภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้แมนบ
1: อเจ้าค่อยสนใจประเทศกัมพูเจีย
2: ประเทศกัมพูเจียเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับลาวเฮาก็น่าสนใจอยู
1: ่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดเด
2: ค่อยแนะนำให้เจ้าไปเบิ่งนครวัดทั้งยิ่งใหญ่และงามหลายแท
1: ้แล้วถ้าค่อยสิไปประเทศเวียดนามมีสถานที่เที่ยวใดเด
2: ส่วนประเทศเวียดนามให้เจ้าไปเมืองโฮจิมินห์เด้อ
1: เมืองโฮจิมินห์มีอย่างที่น่าสนใจแด
2: มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
1: โอ้น่าสนใจหลายทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าอีกด้วยแม่นบ่
2: เจ้าเข้าใจถึกแล้ว
1: แล้วประเทศทางทวีปอื่นเดสัน
2: ประเทศใด
1: ประเทศออสเตรเลีย
2: ประเทศออสเตรเลียก็มีคนลาวอาศัยอยู่สมควร
1: สั้นหมาย้อนอย่างคือเป็นแนวนั้น
2: ส่วนหลายเป็นคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแต่ดนนานแล้ว
1: ค่อยก็ฮู้ว่าคนลาวเฮาอยู่ประเทศแคนาดานำอีกแม่นบ่
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เออประเทศทางทวีปเอิร์นรบเจ้าว่าประเทศฝรั่งงามที่สุดแม่นหว่า
2: ค่อยคิดว่าหลายๆประเทศก็งามคือกันแต่งามคนละแบบ
1: เจ้าเคยไปเที่ยวทวีปเอิร์นรบแล้วหรือยัง
2: ค่อยเคยไปประเทศฝรั่งไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล
1: โอ้เป็นต่างงามแท้ๆ
2: งามแท้เจ้ามีหยังอยากสอบถามตื่มอีกบ
1: ่ค่อยขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ให้ข้อมูลค่อยบ่มีแล้ว
2: มีหยังก็โทรมาสอบถามตื่มอีกได้ตามหมายเลขโทรที่ให้ไว้นี่เด้อ
1: เจ้าขอบใจหลาย
2: ๆเจ้าโชคดี
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นนะคะทันกันหรือเปล่าคะคิดว่าบางคนอาจจะทันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเรียนรู้สำนวนประโยคในภาษาลาวนะคะและเราก็จะสอนคำศัพท์ค่ะที่ใช้แตกต่างกันตามไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่ทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่คุณผู้ชมคะประโยคนี้หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมคะเราลองนะคะมาแยกประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าทั้งนะคะไม่มีไม่โทนะคะทั้งมันนะคะคุณผู้ชมยั่งแมนแมนแปลว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมนำพร้อมนำพร้อมแปลว่าอีกด้วยค่ะอีกด้วยนะคะส่วนคำลงท้ายนะคะในประโยคนี้ค่ะแมนบ่แมนบ่เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะคำเชื่อมคำว่าทางนะคะคุณผู้ชมคำว่าแม่นนะคะแปลว่าเป็นค่ะนะคะนำพร้อมนะคะแปลว่านะคะอีกด้วยค่ะและยังมีคำลงท้ายเป็นประโยคคำถามนะคะแม่นบ่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราแยกประโยคนะคะออกได้จะทำให้เราอ่านออกเสียงนะคะหรือฟังเสียงคนลาวเวลาแบ่งประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะทั้งมันยังแมนเมืองเก่าน้ำพ่อแมนบ่หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาค่ะหมายถึงที่คุณเข้าใจถูกแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าถึกนะคะในภาษาไทยหมายถึงถูกค่ะแต่ในภาษาลาวใช้คำว่าทื่อค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเพราะภาษาลาวไม่มีคำว่าครับหรือคำว่าค่ะเพื่อบอกความสุภาพแต่ภาษาลาวจะใช้เสียงค่ะเสียงนะคะที่ลากยาวสักหน่อยและออกเบากว่าผิดปกติค่ะนะคะเบากว่าเดิมนะคะก็จะทำให้คำนั้นหรือประโยคนั้นฟังดูแล้วมันสุภาพค่ะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วหมายถึงคุณเข้าใจถูกแล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นคุณผู้ชมคะหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะคุณผู้ชมคะแบ่งแบบนี้ค่ะประโยคนะคะมีคำว่าเดสั้นเป็นคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายในแต่ละภาษาบอกถึงความมีเสน่ห์ของแต่ละชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำลงท้ายภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะการสื่อสารของคนลาวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะลองแบ่งนะคะคำนะคะและจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดสันหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นหมายถึงอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกคือคำสงสัยค่ะเมื่อเราเกิดคำสงสัยนะคะหรือความสงสัยขึ้นมาต้องใช้คำนี้ค่ะสั้นหวาค่ะเป็นคำที่แสดงความสงสัยนะคะไปต่อค่ะย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะหรือทำไมก็ได้นะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะย้อนหยังแต่เราจะแปลว่าทำไมนะคะในบริบทนี้ย้อนหยังเราจะแปลว่าทำไมค่ะคือหมายถึงนะคะถึงเป็นเช่นนั้นค่ะ ถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเช่นนั้นก็คือคำว่าแน่วนั่นแน่วนั่นเอาใหม่นะคะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแน่วนั่นอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวรูปประโยคภาษาลาวถ้าเราเข้าใจว่าคำใดเป็นคำเชื่อมคำใดเป็นใจกลางของประโยคคำใดเป็นคำลงท้ายหรือคำใดเป็นคำที่บอกความสงสัยหรือเป็นคำถามคุณผู้ชมก็จะสามารถแยกส่วนของประโยคและฟังภาษาลาวได้เข้าใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในภาษาลาวนะคะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ค่ะอาจจะเรียนนะคะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะแต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าเราเริ่มวันนี้เราก็เข้าไปสู่ประเทศลาวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ไปกับเรานะคะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศลาวด้วยกันค่ะ
3: เป็นเวลายาวนานที่คนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตกับสายน้ำเพื่อเป็นการรักษาสายน้ำให้บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายและกฎหมายหลายประการเพื่อให้ความสำคัญกับการใช้น้ำและการทำลายต้นน้ำโดยมอบที่ดินและป่าไม้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาป่าชุมชนด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีการรักษาต้นน้ำมากเท่าไรก็ยังมีการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำอยู่ในหลายพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2545ป่าต้นน้ำได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 41.5 เท่านั้นซึ่งถือว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นลาวจึงกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เด็กๆมีความสำนึกในการรักป่าและดูแลป่าของตนเองเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานลาวตามที่ทราบดีว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สูงแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกป่าซึ่งเป็นต้นน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นนโยบายที่รัฐพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาป่าต้นน้ำปัจจุบันชาวลาวในชนบทยังคงอาศัยแหล่งน้ำเป็นสถานที่ในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนโดยสร้างบ้านริมแม่น้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสาขาเพราะอาชีพหลักของคนลาวคือการเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงอย่างกว้างขวางและที่สำคัญคนลาวปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนเพราะคนลาวมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงไม่แปลกใจที่คนลาวสามารถปรับตัวจากการหาปลาในแม่น้ำหรือหนองน้ำมาสู่การทำประมงเพื่ออาชีพมากขึ้นและคงไม่ต้องสงสัยว่าคนลาวผูกพันกับสายน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำโขงหรือที่ลาวเรียกว่าน้ำของประชาชนสองฝั่งทั้งไทยและลาวต่างอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงหากเราออกไปนอกแขวงต่างๆก็จะสามารถเห็นภาพวิถีชีวิตคนลาวใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นแหล่งอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับสายน้ำเช่นการแข่งเรือการบูชาแหล่งน้ำซึ่งต่อมาในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สำคัญและสร้างความรักความสามัคคีของคนลาวที่ใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆร่วมกันจนอาจกล่าวได้ว่าคนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตผูกติดกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ออก

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระ

ความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: Landlockedก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได
0: ้
1: เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยง

0: จากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้เนี่ยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
1: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่หมายความว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
1: คือเป็นดินแดนทางผ่านเลย
0: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะ
1: คร
0: ับรถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีก1เส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยงเส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ 60-70 ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามภูต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมา

0: บวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอก คนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: นได้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต่ละพ
0: ื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วท่านอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดไปกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่คือเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขตนะครับแห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี้ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: คือครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2 ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้
1: คร
0: ับ เอาได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับแผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมะละกาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
0: ผ่านตรงเลย

0: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: สะดวกสบายขึ้น
0: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
0: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน
1: ์
0: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชัยชินวัตรนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: ออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชัยเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆ
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
1: ม
0: นะถูกฝังไว้ด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะนะ
1: เรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่
0: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวเนี่ยคุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอะไรเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จๆนะคร
1: ับจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
1: งจ
0: ัน
1: ทร
0: ์ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสุวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: นด้วย
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงๆทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ย

0: มีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
0: แน่นอน
1: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
0: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
1: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
0: คือทะลุผ่านสวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
1: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 น.นะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
0: สบายเลย
1: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
0: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
1: ครับผม
0: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
1: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
0: เรือไป
1: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
0: ตอนนี้มากันเยอะมาก
1: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่อยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
1: ครับ
0: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่19
1: แต่ว่า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี
1: ้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช่
0: โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียน

0: ก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคูหาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณไปด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
1: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับ
1: ใช่แต่ปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
0: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสารทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
1: F4
0: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
1: ็
0: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
1: ็
0: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
1: 131
0: ปีแล้วครับ
1: ปีที่131
0: ปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับปีนี้เราจะมีการคือทางสารทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
1: ็
0: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา ม
1: ี
0: คุณโรสซิลินทิปแล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ครบทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
1: คลุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
1: จะเป็นยังไง
0: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48

0: ครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวครับก็คือ AKB48 ไม่รู้ว่าจะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตาทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตาคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตาคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูน อะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์แต่ตอนเป็นประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: แล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริงๆ
0: ด้านเลย
1: และก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
0: ่
1: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทางเขาจำได้ว่าเรา
1: เป็นคนจัดงานเทศกาลไทยเลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็แกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
1: ะ
0: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารยุนนา
0: ค
1: นะคะแล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอ๋อเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
1: เดินอยู่
0: รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟินครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาหนูเป็นเองค่ะก็สำหรับนะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12 13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโต
0: ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
3: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
1: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
0: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
1: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
1: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
0: ใช่
1: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
0: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจึงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
1: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
0: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทยรวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
0: ก็งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทย มีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับ

0: โดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับ
1: สำหรับ
0: ภาษาญี่ปุ่น
1: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
0: คอนนิจิวะนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโดโมโกกาสึ12日13日にはですね、代々木公園でタイ大使館が主催する第19回タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんのタイ料理だけではなくタイの商品、そしてไทยの文化を味わることができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีต่างของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรม
3: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรดีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นโยโกอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

0: ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
2: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
1: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
4: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นะเ
1: ฮ้ยแหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันอะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่เลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1

0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: อ๋อหน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะแย่จังเลยนะเราเนี่ย
0: ว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์มาอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศนั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมา่ารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอานี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
0: สำเร็จแล้ว
2: เอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างงั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยหวุดหวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อ๋ออาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันตะวัน
0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: อืมในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรก ในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
1: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: ฮะเขาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
0: นั่นสิ

0: ว้าวที่ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหร
1: อ
0: เนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลย

0: ว่าใช่ฮกเกแปลว่าใช่มะฮกผู่แปลว่าไม่ใช่มะฮกผู่แปลว่าไม่ใช่เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
0: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอะ
0: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
1: โอ้ยอู้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยเฮ้อบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
0: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
1: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
0: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
1: ฮะ
0: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
1: เนซ่าดูโน่นดิ
0: จอมโจรมายากล
3: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
4: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมม่าเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ
5: กรุณาสวมเข็มขัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
3: เย้ช่วยด้วย
0: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่เลยอ่ะ
0: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
1: เอาสิก็ดีเหมือนกันอ่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
1: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
0: งั้นก็ไปกันเถอะ
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิง

0: ถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่ไซส์เดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยเหรอครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสโรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
2: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
3: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
4: อ
3: ื
4: มฮะบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
3: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
4: เอ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
3: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลตั้งหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
4: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
3: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
4: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราคบมาเป็นของเราคนเดียว
3: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
4: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
3: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
4: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
5: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเหมือนให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสตอมแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้จะมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
6: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: อ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ททะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: สารีสำหรับการจราจรที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินคิดต่อการจราจรที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: ัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนหงไหมคะว่าทุกวันนี้โลกของเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูกาลอย่างเมืองไทยของเราอยู่ๆหน้าหนาวก็หายไปไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนกลายเป็นร้อนมากกับร้อนน้อยซะส่วนใหญ่แล้วประเทศเวียดนามที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับชื่อเครื่องดื่มแล้วก็รูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศในภาษาเวียดนามฤดูกาลและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในประเทศเวียดนามเพราะว่าสภาพอากาศที่เวียดนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะฮะดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลและก็ภูมิอากาศของเวียดนามย่อมจะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับชื่อฤดูกาลต่างๆในประเทศเวียดนามกันก่อนทางภาคเหนือของเวียดนามหรือเมียนบักเวียดนามเมียนบักคือภาคเหนือเวียดนามคือเวียดนามนะฮะจะประกอบด้วย4ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ผลินะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วซวนหมั่วซวนฤดูที่2คือฤดูร้อนใช้คำว่าหมั่วแห่หมั่วแห่หรืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งว่าหมั่วหะก็ได้ต่อมาฤดูใบไม้ร่วงนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วทูหมั่วทูและฤดูหนาวภาษาเวียดนามใช้ดงหมั่วดงหมั่วคือฤดูท่านผู้ชมอ่านตามผมอีกรอบส่วนแห่ทูดงส่วนแห่ทูดงก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวดีมากนะฮะขณะที่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามจะมีเพียงแค่2ฤดูภาคใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนามเวียดนามเมียนนามเวียดนามเมียนคือภาคนามคือใต้เวียดนามคือเวียดนามภาคใต้มี2ฤดูมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นคือฤดูแล้งและฤดูฝนฤดูแล้งหรือฤดูร้อนภาษาเวียดนามนะครับทางภาคใต้เรียกว่าหมั่วโคหมั่วโคและฤดูฝนเรียกว่าหมั่วเมือหมั่วเมือทั้งนี้แต่ละฤดูกาลของประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีอากาศที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมควรจะมาเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในภาษาเวียดนามกันเลยเริ่มต้นที่รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับคือการถามโดยใช้คำว่าเบยเซอร์เบยเซอร์เบยเซอร์มีความหมายว่าตอนนี้นะครับจะวางอยู่ขึ้นต้นประโยคส่วนรูปแบบที่2คือถามโดยใช้คำว่าหมั่วไหนหมั่วไหนหมั่วคือฤดูไหนคือนี้นะฮะจึงแปลได้ว่าฤดูนี้ขึ้นต้นประโยคคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบฤดูกาลกันเลยเบยเซอร์ลาหมั่วซีเบยเซอร์ลาหมั่วซีเบยเซอร์คือตอนนี้ลาแปลว่าคือหมั่วฤดูสี่คืออะไรเบยเซอร์ล่ะหมั่วสี่ตอนนี้คือฤดูอะไรเวลาตอบล้อคำถามไปเลยเบยเซอร์ล่ะหมั่วซวนเบยเซอร์ล่ะหมั่วซวนตอนนี้คือฤดูหมั่วซวนคือฤดูใบไม้ผลิหรืออีกแบบหนึ่งถามว่าหมั่วไหนนะครับแปลว่าฤดูนี้นะฮะหมั่วไหนล่ะหมั่วสี่หมั่วไหนล่ะหมั่วสี่ฤดูนี้คือฤดูอะไรตอบล้อคำถามไปเลยว่าหมั่วในลาหมั่วดงหมั่วในลาหมั่วดงฤดูนี้คือฤดูหนาวหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าตอนนี้เป็นฤดูนั้นใช่ไหมถามอย่างไรก็เอาคำว่าใช่ไหมวางข้างหลังซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าฝ่ายคงฝ่ายคงนะครับวางท้ายประโยคตัวอย่างเช่นเบยเซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคงเบยเซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคง ตอนนี้เป็นหมู่แห่ฤดูร้อนฝ่ายคงใช่ไหมนะครับก็แปลทั้งประโยคว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมถ้าใช่นะครับตอบว่าเวิงเวิงเบยเซอร์ลาหมู่แห่เวิงเบยเซอร์ลาหมู่แห่ใช่ตอนนี้เป็นฤดูร้อนถ้าปฏิเสธตอบว่าไม่นะครับเช่นคงคงเบยเซอร์ลาหมู่ทูเบยเซอร์ลาหมู่ทูไม่ตอนนี้เป็นหมู่ทูฤดูใบไม้ร่วงหรือท่านผู้ชมสามารถถามได้อีกรูปแบบนึงคือใช้คำว่าหมู่ไหนเช่นเดียวกันวางหน้าประโยคเช่นหมู่ไหนลาหมู่ดงฝ่ายคงหมู่ไหนลาหมู่ดงฝ่ายคงฤดูนี้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมถ้าใช่ตอบเบิงไม่ใช่ตอบคงพร้อมกันเบิงหมู่ไหนลาหมู่ดงเบิงหมู่ไหนลาดงใช่ฤดูนี้เป็นหมู่ดงฤดูหนาวถ้าไม่ใช่ตอบคงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฤดูอะไรเช่นคงหมู่ไหนลาหมู่ซวนคงหมู่ไหนลาหมู่ซวนไม่ฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะฮะจากชื่อฤดูกาลต่างๆแล้วก็รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศคำสภาพอากาศเหล่านี้ท่านผู้ชมจะเจออยู่บ่อยๆนะฮะมาออกเสียงตามผมแล้วก็ดูความหมายไปพร้อมๆกันคำแรกซึบ่าวเถ่ยเตี้ยซึบ่าวเถ่ยเตี้ยซึบ่าวแปลว่าพยากรณ์เถ่ยเตี้ยแปลว่าอากาศดังนั้นซึบ่าวเถ่ยเตี้ยจึงแปลว่าพยากรณ์อากาศต่อมาเถ่ยเตี้ยเถ่ยเตี้ยเถ่ยเตี้ยแปลว่าอากาศแต่เป็นภาษาเขียนต่อมาเจยเจยเจยก็แปลว่าอากาศนะครับความหมายเหมือนกับคำว่าเถ่ยเตี้ยแต่เป็นภาษาที่ใช้พูดนั่นเองคำต่อมาเอิ่มเอิ่มเอิ่มแปลว่าชื้นโคโคมีความหมายว่าแห้งนะครับหรือว่าแล้งนั่นเองต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าอุ่นหนังหนังแดดหนองหนองร้อนมาร์ทมาร์ทเย็นสบายแหล่งแหล่งนะครับสังเกตวรรณยุกต์หนังออกเสียงสั้นและหนักนะฮะแหล่งแปลว่าหนาว Z Z แปลว่าหนาวจัดนะครับคำว่า Z จะหนาวกว่าคำว่าแหล่งต่อมาเมื่อเมื่อเมื่อแปลว่าฝนนั่นเองต่อมาเมื่อฝุ่นเมื่อฝุ่นเมื่อแปลว่าฝนฝุ่นในภาษาไทยมันคงจะเบาๆใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อฝุ่นจึงแปลว่าฝนที่เป็นละอองนั่นเองนะครับต่อมาเดยเมยเดยเมยก็คือมีเมฆมากมีเมฆเยอะต่อมาก๋อเตี้ยก๋อเตี้ยก๋อแปลว่ามีเตี้ยแปลว่าหิมะก็คือมีหิมะซึมซึมแปลว่าร่มก็คือไม่มีแดดนั่นเองนะฮะต่อมาเสื่องหมู่เสื่องหมู่ก็คือหมอกออยออยแปลว่าร้อนอบอ้าวเสจิ่วเสจิ่วแปลว่าสบายก็คืออากาศสบายนั่นเองตรงข้ามกับคำว่าขอจิ่วขอจิ่วแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะฮะอากาศไม่ค่อยสบายจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก็จะไปเชื่อมโยงกับรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศการถามตอบสภาพอากาศในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถถามได้2รูปแบบดังต่อไปนี้โฮมในเถ่ยเตี้ยเถหนาวโฮมในเถ่ยเตี้ยเถหนาวหรือโฮมในเจ่ยเถหนาวโฮมในเจ่ยเถหนาวทั้ง2ประโยคนี้นะฮะมีความหมายว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงแต่จะแตกต่างกันตรงที่เจ่ยเถหนาวนะครับการใช้เจ่ยเถหนาวเนี่ยจะใช้ในภาษาพูดส่วนเถ่ยเตี้ยเถหนาวจะนิยมใช้ในภาษาเขียนต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศกันนะฮะออกเสียงตามผมเลยตามตารางประโยคการตอบสภาพอากาศนะฮะลองมาดูตัวอย่างแรกโฮมในเถ่ยเตี้ยแดดโฮมใน เถยเตี้ยดแดบแปลว่าวันนี้อากาศแดบแปลว่าสวยก็คือวันนี้อากาศดีนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้คำว่าเจยได้นะฮะเถยเตี้ยดเป็นภาษาเขียนส่วนเจยเป็นภาษาพูดนะฮะงั้นผมขอใช้คำว่าเจยแล้วกันต่อมาโฮมในเจยแซดโฮมในเจยแซดแปลว่าวันนี้อากาศหนาวจัดโฮมในเจยหนองโฮมในเจยหนองวันนี้อากาศร้อนโฮมในเจยแหล่งโฮมในเจยแหล่งวันนี้อากาศหนาวโฮมในเจยเอ่มโฮมในเจยเอ่มวันนี้อากาศชื้นนะฮะเอ่มคือชื้นโฮมในเจยเอ่มโฮมในเจยเอ่มสังเกตเอ่มกับเอ่มคนละวรรณยุกต์กันวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะฮะเอิ่มแปลว่าอบอุ่นฉะนั้นโฮมในเจยเอิ่มก็คือวันนี้อากาศอบอุ่นและโฮมในเจยเมือโฮมในเจยเมือวันนี้มีฝนนั่นเองวันนี้ฝนตกนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนะครับการถามตอบแบบนี้เป็นการถามตอบสภาพอากาศว่าอากาศเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมาดูตามตารางไปพร้อมกันเลยการถามตอบสภาพอากาศนะฮะมาดูตัวอย่างกันโฮมในเจยก่อหนองคงโฮมในเจยก่อหนองคงแปลว่าวันนี้อากาศร้อนไหมโฮมในเจยก่อเมืองคงโฮมในเจยก่อเมืองคงวันนี้มีฝนไหมโฮมในเจยก่อแซดคงโฮมในเจยก่อแซดคงวันนี้อากาศหนาวจัดไหมโฮมในเจยก็บ่าวคงโฮมในเจยก็บ่าวคงบ่าวแปลว่าพายุนะวันนี้มีพายุไหมและโฮมในเจยก็เตี้ยดคงโฮมในเจยก็เตี้ยดคงวันนี้มีหิมะไหมส่วนรูปประโยคการตอบนะฮะเราสามารถตอบได้2แบบเช่นเดียวกันคือถ้ามีสิ่งนั้นเราจะใช้คำว่าก่อวางข้างหน้าถ้าไม่มีจะใช้คำว่าคงนะครับตัวอย่างเช่นก๋อโฮมในเจยหนองก๋อโฮมในเจยหนองก็คือมีวันนี้อากาศร้อนนั่นเองนะคำว่าก๋อจะวางอยู่ข้างหน้าส่วนในกลางประโยคจะมีหรือไม่มีก็ได้ดูต่อมาก๋อโฮมในเจยเมือก๋อโฮมในเจยเมือก็คือมีวันนี้มีฝนนะฮะก๋อโฮมในเจยแซดก๋อโฮมในเจยแซดมีวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศแซดแซดคือหนาวจัดถ้าปฏิเสธบ้างพร้อมกันคงโฮมในเจยบ่าวคงโฮมในเจยบ่าวไม่วันนี้มีพายุนะฮะปฏิเสธใช้คำว่าคงวางข้างหน้าพร้อมกันคงโฮมในเจยคงก๋อบ่าวคงโฮมในเจยคงก๋อบ่าวไม่วันนี้ไม่มีพายุนะฮะคงโฮมในเจยคงก่อเตี้ยดคงโฮมในเจยคงก่อเตี้ยดไม่วันนี้ไม่มีหิมะและคงโฮมในเจยคงเอิ่มคงโฮมในเจยคงเอิ่มไม่วันนี้เป็นยังไงครับคงเอิ่มคือไม่ชื้นนั่นเองตัวอย่างรูปประโยคเริ่มต้นที่ประโยคแรกโฮมในเจยก่อบ่าวคงโฮมในเจยก่อบ่าวคงวันนี้มีพายุไหมถ้ามีตอบก่อไม่มีตอบคงนะฮะลองมาดูการตอบก่อก่อนก่อโฮมในเจยก่อบ่าวก่อโฮมในเจยก่อบ่าวมีวันนี้มีพายุมาดูปฏิเสธบ้างคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวโฮมในเจยหนองคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวโฮมในเจยหนองวันนี้ไม่มีพายุแต่วันนี้อากาศร้อนก็คือหนองนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบอุณหภูมินะฮะในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถถามตอบอุณหภูมิได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้โฮมในบาวเนียวโดโฮมในบาวเนียวโดหรือเติมคำว่าเจยวางข้างหลังโฮมในก็ได้เป็นโฮมในเจยบาวเนียวโดโฮมในเจยบาวเนียวโดแปลว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศา นะฮะเวลาตอบนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโฮมในบวกอุณหภูมิแล้วก็บวกโดได้มาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นดีกว่าโฮมในบาวเนียวโดโฮมในบาวเนียวโดวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มาดูการตอบบ้างโฮมในไฮเมจินโดโฮมในไฮเมจินโดวันนี้อุณหภูมิ29องศามาดูอีกตัวอย่างนะฮะโฮมในบังกกบาวเนียวโดเซโฮมในบังกกบาวเนียวโดเซแปลว่าอะไรวันนี้ที่บังกกบังกกคือกรุงเทพบาวเนียวโดเซคืออะไรมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะฮะลองมาดูการตอบกันโฮมในบังกกขวางบาเมลัมโดเซโฮมในบังกกขวางบาเมลัมโดเซวันนี้ที่กรุงเทพมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนะฮะคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าจ๋อจ๋อแปลว่าลมเสริมเสริมก็คือฟ้าร้องบ่าวบ่าวพายุหลุดหลุดคือน้ำท่วมหนุยเหลือหนุยเหลือหนุยแปลว่าภูเขาเหลือแปลว่าไฟแปลว่าภูเขาไฟบ่าวเตี้ยบ่าวเตี้ยคำว่าบ่าวเราเรียนไปแล้วบ่าวแปลว่าพายุเตี้ยคือหิมะดังนั้นจึงแปลได้ว่าพายุหิมะห่านหานห่านหานแปลว่าแห้งแล้งดงเด็ดดงเด็ดแปลว่าแผ่นดินไหวเมื่อดาเมื่อดาเมื่อแปลว่าฝนดาแปลว่าปกติดาแปลว่าอะไรดาแปลว่าน้ำแข็งก็ได้นะฮะเมื่อดาคือลูกเห็บนั่นเองสองเถินสองเถินคือมีสึนามินะฮะสองเถินคือสึนามิเกาวองเกาวองคือรุ้งกินน้ำต่อมาเรามาดูไวยากรณ์เรื่องการใช้ประโยคความแย้งตุยจุดจุดจุดยึงหรือนะฮะหมักสู่จุดจุดจุดยึงทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าแต่นะครับมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีแปลว่าอะไรตุยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าพี่ยังไม่พร้อมแต่พี่ก็ยังคงต้องไปสอบนะฮะมาดูหมักสู่บ้างหมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจหมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจหมักสู่แปลว่าถึงแม้ว่าจุดจุดจุดยึงนะฮะถึงแม้ว่าพี่ป่วยแต่พี่ก็ต้องพาแม่ไปตลาดดูอีกตัวอย่างตุยถ่ายลานเจยรัดหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบตุยถ่ายลานเจยรัดหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนนะครับร้อนมากแต่ไทยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกตัวอย่างมักสู่แองบิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโจรัดจ่อยมักสู่แองบิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโจรัดจ่อยถึงแม้ว่าพี่วิงจะไม่สูงแต่พี่เขาเล่นบาสเกตบอลเก่งมากต่อมาคือเรื่องการใช้เถและการใช้เว่ยนะฮะใช้ตอนไหนใช้เมื่อผู้พูดไม่ต้องการพูดบางอย่างซ้ำนะฮะซึ่งได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นแองบักหน้อยล่าต่วนเซาแองเอ๋ยแสคงดีซาปาแปลว่าอะไรพี่บักหน้อยล่าคือพูดว่าต่วนเซาสัปดาห์หน้าพี่เขาจะคงดีซาปาจะไม่ไปซาปานะครับตัวอย่างต่อมาแองเอ๋ยหน้อยยือเถอาแองเอ๋ยหน้อยยือเถอาแปลว่าพี่เขาพูดเช่นนั้นเหรอนะครับเวิงแองเอ๋ยหน้อยยือเถเวิงแองเอ๋ยหน้อยยือเถใช่พี่เขาพูดเช่นนั้นตัวอย่างต่อมาโตยรัดทิกแซมฟิมมาถายโตยรัดทิกแซมฟิมมาถายเป็นยังไงฉันชอบดูหนังผีไทยมากนะฮะฟิล์มมาคือหนังผี แล้วเวลาตอบนะฮะหากเราไม่อยากพูดซ้ำเราก็จะพูดว่าโตยกุ๋งเว่ยโตยกุ๋งเว่ยฉันก็เป็นเช่นกันฉันก็เหมือนกันต่อมาเรามาดูการใช้เรื่องหมดลาดหมดอีทหมดจุดหมดตีคำเหล่านี้มีความหมายว่านิดหน่อยเล็กน้อยแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูการใช้แต่ละคำซึ่งจะแตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าหมดลาดออกเสียงพร้อมกันหมดลาดใช้กับเรื่องเวลาเท่านั้นตัวอย่างเช่นแองเดยแอมหมดลาดแหนแองเดยแอมหมดลาดแหนแปลว่าอะไรพี่รอน้องแป๊บหนึ่งนะนะฮะต่อมาจุ๋งตาหงี่เอ๋อเดยหมดลาดแหนจุ๋งตาหงี่เอ๋อเดยหมดลาดแหนพวกเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะต่อมาเรามาดูการใช้หมดอีทกันใช้กับสิ่งของเท่านั้นตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกิมเทมหมดอีทเหนือแหนแปลว่าน้องเอาข้าวมาเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาแอมอันเทมแจ่ถายหมดอีทเหนือแหนแปลว่าอะไรน้องกินของหวานไทยเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมา2คำสุดท้ายคือคำว่าหมดจุดกับคำว่าหมดตีใช้ได้กับเรื่องเวลาและสิ่งของนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะน้องดื่มเพิ่มอีกนิดเดียวพอต่อมาจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนแปลว่าอะไรพี่ดึงเดยดึงแปลว่ายืนเดยแปลว่านี้พี่ยืนรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะนะครับภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันเยอะๆนะฮะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียว
2: แอมแสดีเดาเดย
3: ์ hôm nay trời nóng lắm em sẽ đi bơi à
2: đúng chị cũng nghỉ vậy hôm nay 35 độ C luôn đấy
3: em ghét mùa hè lắm
2: chị cũng không thích mùa hè
3: chị đi bơi với em được không ạ?
2: Được chứ. Tuy chị bơi không giỏi bằng em, nhưng chị sẽ đi.
3: Cảm ơn chị. Chị ơi, chị sang kia kìa. Kia là cầu vồng đấy ạ.
2: Ồ, đẹp quá nhỉ.
0: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นั่นก็คงหนีไม่พ้นอ่าวฮาลองแน่นอนค่ะความงามของฮาลองเบย์ทำให้ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแต่นอกจากความงามแล้วฮาลองเบย์ยังมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวแต่จะน่าสนใจขนาดไหนเราต้องไปถามกับอาจารย์พิสิทธิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะอยากรู้ว่าฮาลองเบย์เนี่ยอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฮานอยนะฮะถ้าเทียบกับแผนที่เวียดนามก็คือฮาลองเบย์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
0: ค่ะ
4: ตั้งอยู่ในอ่าวตังเกียนั่นเองนะครับห่างจากฮานอยประมาณ170กิโลเมตรสามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสนะฮะก็จะมีทัวร์ไปเลยนะครับฮาลองเบย์ผมอยากจะเล่านิดนึงก็คือว่าฮาลองเบย์เนี่ยพื้นที่ฮาลองเบย์เนี่ยจะประกอบ3ที่หลักๆนะฮ
0: ะ
4: ฮาลองเบย์ประกอบด้วยพื้นที่ทะเลของเมืองฮาลองนะฮะแล้วก็เมืองเก่มฝ่าน
0: ะ
4: แล้วนอกจากนั้นก็จะได้พื้นที่บางส่วนของอำเภอเวินโดนจังหวัดกวางนิงนะครับอ่าวฮาลองเนี่ยหรือฮาลองเบย์จริงๆคำว่าเวลาเราไปเวียดนามเราบอกว่าเราอยากจะไปฮาลองเบย์คนเวียดนามจะไม่ค่อยเข้าใจต
0: ้
4: องบอกว่าวิงฮาลอง
0: อ๋อคือเป็นภาษาเขา
4: ใช่คำว่าวิงแปลว่าอ่าวฮาลองเขาก็ไม่ออกเสียงว่าฮาลองเขาออกเสียงว่าหาลอง
0: หาลอง
4: ใช่ออกเสียงว่าหาลองนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,553 ตารางกิโลเมตร
0: โอ้
4: นะฮะเยอะเหมือนกัน
0: เยอะค่ะ
4: นะฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,969 เกาะเป็นเกาะเล็กๆเรียงรายเต็มเลยอ
0: ยู่ในอ่าวนี้
4: อยู่ในอ่าวนี้ทั้งหมดเลยนะฉะนั้นมันน่าสนใจใช่ไหม
0: แสดงว่าใหญ่มากๆเลย
4: ใหญ่มากนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะหินปูนด้วยเป็นหลักนะฮะบางเกาะก็จะมีผู้คนอยู่อาศัยถาวรอยู่บนเกาะเลย
0: อ๋อคือมีชนพื้นเมืองอยู่

0: ใช่
1: มีชนพื้นเมืองเลย
0: อาจารย์คะคำว่าฮาลองเนี่ยมีความหมายหรือว่าแปลว่าอะไรคะ
1: ครับคำว่าฮาลองหรือว่าหะลองในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ามังกรที่ดำดิ่งลงไปนะคำว่าหะแปลว่าลงนะคำว่าลองแปลว่ามังกร
0: อ๋อค่ะอาจารย์คะผมอยากรู้ถึงเหตุผลหลักที่ฮาลองเบได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเพราะอะไรคะ
1: ครับ เหตุผลหลักนะฮะฮาลองเบได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะฮะเมื่อปี2137นี่เอง
0: ค่ะ
1: นะครับด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาก็คือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เราเห็นฮาลองเบก็จะเป็นหมู่เกาะเยอะแยะมากมาย
0: ทำขึ้นมา
1: ไม่ได้ทำขึ้นมาคือมันขึ้นมาแล้วมันเกิดเองนะฮ
0: ะ
1: และหายากและสวยงามเป็นพิเศษด้วยนะครับยูเนสโกก็เลยโอเคว่าสถานที่แห่งนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่เวียดนามชูว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศเลยนะฮะฉะนั้นเวลาคนไทยไปเที่ยวฮานอยหรือว่าไปเที่ยวทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาก็ต้องไปฮาลองเบกันจะอยู่ในโปรแกรมทัวร์เลย
0: อาจารย์อย่างนี้ถามหน่อยว่าฮาลองเบอย่างที่อาจารย์พูดมาว่ามันกว้างมาก
1: ๆ
0: เวลาเราไปนี้เราไปเที่ยวส่วนไหนยังไงบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่คนเวลาไปเที่ยวหรือว่าทัวร์จะเขาจะไปเที่ยวถ้ำเป็นหลักนะฮะก็คือว่าเราไปขึ้นที่ท่าเรือของเมืองฮาลองจากนั้นแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำก็จะไปดูหินไปดูในถ้ำต่างๆไปดูประดับไฟต่างๆว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะและนอกจากนี้บางคนก็ไปเที่ยวทะเลก็มีนะฮะตามเกาะเล็กๆก็จะเราสามารถเล่นน้ำทะเลได้นอกจากนั้นก็มีการล่องเรือก็จะเป็นเรือที่เราสามารถนอนทั้งคืนได้เลยหรือว่าล่องเรือธรรมดาจะไปกินข้าวบนเรือตอนกลางวัน
0: อ๋อไปค้างคืนได้เลย
1: ไปค้างคืนได้บนเรือก็มีนะฮะก็จะมีทัวร์แบบนี้ขายนอกจากนั้นตอนค่ำเราก็สามารถไปไนท์มาร์เก็ตอยู่เมืองฮาลองได
0: ้มีด้วยเหรอคะ
1: มีด้วยนะครับก็ไปเดินซื้อของไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
0: ค่ะ
1: ครับคนนักท่องเที่ยวก็นิยมไปแบบนี
0: ้คือมันเป็นคล้ายๆเมืองนึงเลยหรือเปล่าคะเห็นมีหลายอย่างมาก
1: เป็นเมืองนึงเลยนะฮะเวลาเราไปเที่ยวถ้ำเราก็ต้องนั่งเรือออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วก็ไปเดินดูถ้ำต่าง
0: อันนี้หงเชื่อว่าอาจารย์น่าจะเคยไปแล้ว
1: หลายรอบฮะ
0: อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
1: บรรยากาศจะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่เลยนะฮะฮาลองเบเนี่ยแล้วก็จะมีหมู่เกาะเยอะแยะมากมายซึ่งก็ขึ้นกับว่าเราจะไปช่วงไหนอย่างตอนที่ผมไปหลายๆครั้งเนี่ยก็จะไม่มีแดดนะฮ
0: ะ
1: ก็อากาศก็จะเย็นสบายมีลมทะเลมาตลอดนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเวลาเดินในถ้ำก็ค่อนข้างจะคนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่อาหารการกินก็ค่อนข้างจะดีกินบนเรือก็จะกินอาหารทะเลจากนั้นเขาจะขับไปชมหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็จะไปเดินดูนะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรบ้างมีปลากุ้งหอยปูปลาต่างๆนะฮะแล้วก็จะนั่งเรือกลับมาส่วนใหญ่ถ้าเลือกพักที่เมืองนะในเมืองฮาลองก็จะพักที่โรงแรมอยู่บนเมืองอยู่บนในพื้นที่ดินแดนแต่ถ้าพักบนเรือก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะล่องเรือทั้งคืนเลย อยู่บนเรือ
0: ก็คือกินลมเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็จะแล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเราจะเลือกแบบไหน
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปประเทศเวียดนามอย่าลืมไปเที่ยวฮาลองเบนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะคะถ้าเราไปเที่ยวประเทศเวียดนามเราควรจะศึกษาสภาพภูมิอากาศกันไว้ก่อนจะได้ไม่ไปในช่วงที่มีฝนหรือว่าอากาศหนาวเย็นจนเกินไปแต่ก่อนไปเที่ยวอย่าลืมฝึกออกเสียงภาษาเวียดนามกันไว้เยอะๆนะคะเวลาไปถึงเวียดนามแล้วเราจะได้คุยกับชาวเวียดนามได้อย่างไม่เคอะเขินค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูกออันยองเซียวรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 안녕하세요
1: 안녕하세요
0: 어떻게지내세요
1: 잘지냈어요뚠씨도잘지냈어요
0: 네잘지냈어요
1: 네
0: ถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตูนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โ
1: อยุก
0: ยุก
1: ชิ
0: ชิ
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ชิลแปด
1: คู
0: คู
1: สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลแปดกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ้ยุก
0: ยุก
1: เฉล
0: เฉล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: คู
1: สิบ
0: สิบ
1: ต่อไปสิบอิล
0: อ๋อสิบอิลก็คือสิบเอ็ด
1: เหมือนเดิมค่ะอิลลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็สิบอิลสิบอีนับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นสิบอินสิบยี่สิบสามสิบสาไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลย
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: 20
1: แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: 2 plus 10ก็20 3 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100กว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
0: 1,000
1: 1,000
0: 1,000 1,000 นี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็2,000คือว่า2,000 3,000คือว่า3,000แล้วไปถึง 10,000 ก็ว่า 10,000
0: อ๋อหมื่นคือมันนะครับ
1: มัน
0: ไม่ใช่ฉิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
1: มันค่ะ
0: มันนะครับ
1: มันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่าอีมันสามหมื่นกว่าสามมันถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลลีสามสาโอริวชิลพายกูสิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
1: ์ก็มีอีกค่ะแล้ว1เซนคือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: หมื่นคือว่า10,000ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10หมื่น
1: ใช่
0: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้าง
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็123 4567
0: สมมุติเรียงตามนี้นะ
1: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
0: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
1: คงหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียกสองอย่างคงหรือว่าย่อง
0: อันไหนนิยมกว่ากันนะครับ
1: ก็ตัวที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่า
0: คง
1: ใช่ค่ะแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คงอิลคง
0: คงอิลคง
1: หนึ่งสองสามก็อิลลีสามสี่ห้าหกเจ็ดสามโอหกเจ็ดหมายเลขโทรศัพท์ก็คงอิลคงอิลลีสามมีขีดด้วยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับแล้วก็เรียก
0: อ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านี่เ เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอร์ด้วยค่ะ010123-4567
0: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
1: วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
0: ครับเยี่ยมเลยครับ
1: อีก็얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
0: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
1: อีก็얼마예요คือว่าอีก็นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
0: โอ้
1: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็นี่คือเท่าไหร่คะอีก็얼마예요
0: ถามได้เลย
1: นี่อันนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요อีก็อันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจ
0: อก
1: ็ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
0: ตามตำแหน่งเลย
1: เท่าไรคะ얼마예요
0: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีก่อนนำหน้าได้ไหมครับ
1: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีก็ชก็คือก็ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็มานวนเอเยมานวนคือว่า10,000 won10,000 won มานวนเอเยเมื่อกี้얼마예요คือว่าติดเยโยกับ만원이에요ติด이에요ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
0: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
1: ใช่ค่ะถ้า10,000 won ก็100,000 won이에요
0: 100,000 won이에요
1: 1,000 won คือ1,000 won이에요
0: 1,000 won이에요
1: ค่ะถ้า2,000 won 2,000 won이에요
0: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
1: 15,000 won ก็15,000 won이에요
0: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
1: 너무비싸요
0: 너무비싸요
1: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
0: ได้ไหมครับ
1: ค่ะ좀 깎아주세요ชมกักกาจูเซโย
0: ชมกักกาจูเซโย
1: ชมคือว่านิดหน่อยก็ต้องหน้ายังไงล่ะคะ
0: อ้อนวอน
1: ใช่ไ
0: ม่น่าสงสาร
1: ชมกักกาจูเซโยยิ้มด้วยดีค่ะ
0: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 전화번호가 뭐예요?
1: 네?
0: 전화번호가 뭐예요?
1: 아, 02-354-5730이에요.
0: 02-353에?
1: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
0: 아, 감사합니다.
1: 네.
0: 전화번호가 뭐예요?
1: 네?
0: 전화번호가 뭐예요?
1: 아, 02-354-5730이에요.
0: 02-353에?
1: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
0: 아, 감사합니다.
1: 네.
2: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
3: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับ

0: แต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนตัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบเยล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซต
0: เซเ
1: นต
0: เนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอเดล
0: ยอเดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็ยอล5ยอล둘เหมือนกันค่ะยอล3ถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อ่านได้สองแบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้ฮานาทูลเซตเนตทาซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบยอล
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็ฮันทูเซเนถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกันทาซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷고다미락사나남열한열두열세열넷여당때십하열다섯열여섯열일곱열여덟열아홉스물스물그이십가그리고십이십삼십삼십십고자뿌리안빠이러이러이고미츠차퍼도이가그러니까십그와열이십그스물삼십그서른40ก็มาถึง100ก
0: ็
1: แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไ
0: ร
1: แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลีแล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือ사람한명คนคือ사람ด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่า한명แล้วคนสองคน사람두명
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามแล้วชั้นแก้วคือว่าชั้นกาแฟ1ชั้นกาแฟ2ชั้นกาแฟ3ชั้นน้ํา1ขวดน้ําคือว่ามุลแล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือ병น้ำ1ขวดมุล1 병ถ้า2ขวด2 병3ขวด4 병ถ้าม้า1ตัวตัวเกาหลีก็มาริก็ม้า1ตัวแก1มาริแก2มาริแก3มาริ
0: แปลว่ามารินี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
1: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมว고양이1마리고양이2마리ได้เลยค่ะใช้กับสัตว์ได้เลยค่ะ
0: อย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
1: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะนี่เรียกว่าเคลเล่รองเท้า1คู
0: ่
1: ชิมบัล1เคลเล
0: ่
1: 2คู่ชิมบัล2เคลเล่อันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
0: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
1: ไม่ค่ะเฉพาะ เท้าอย่างเดียวค่ะ
0: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
1: มือไม่ได้แล้วค่ะ
0: โอ้แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
1: มีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้แคค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแคฮันเก้ทูแกอย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คสั่งฮันแกโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก็เช็คสั่งฮันแกเก้าอี้อันหนึ่งอันก็เอจ้าฮันแกใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิ้ลซากวาฮันแกแอปเปิ้ลหนึ่งอันหรือลูกใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันฮันแก
0: ตรงนี้
1: ซากวาทูแกห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
0: นี่เป็นข้อห้าม
1: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้บุญหนึ่งท่านทำบุญทูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะทำบุญทูบุญแสบุญใช้กับคนคือฮันเมียงเป็นธรรมดาฮันบุญเป็นคำศัพท์สุภาพ
0: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
1: เราว่าหลายหลายคนเหมือนกันค่ะโยโรเมียง
0: โยโรเม
1: ีย
0: ง
1: หลายๆอย่างเช่นหลายหลายคนโยโรเมียงหลายหลายที่โยโรกดได้เลยค่ะ
0: หมาแมวหลายหลายตัวอะไรงี้ก็ใช้โ
1: ยโรมารีได้เลยค่ะแต่หลายหลายอันโยโรแ
0: ค
1: ่ได้หมดเลยค่ะ
0: ก็เพิ่มโยโรเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
1: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะโอโซเซโอบอชาจูเซโอซากวาอิสโอโซากวาทูเกจูเซโอยกิอิสุมนิดา감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
0: แปลว่าอะไรบ้างครับ6ประโยคนี้
1: จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าชอนเข้ามาค่ะโอโซโอเซโย
0: เหมือนยินดีต้อนรับค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าโมชาจูเซโยบอชาจูเซโยบอแปลว่าอะไรชาจูเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับบอชาจูเซโยอยากจะซื้อแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็ซากวาอิสโซโยซากวาอิสโซโยอิสโซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะเรามีแอปเปิ้ลมีไหมคะซากวาอิสโซโยแล้วก็ขอแอปเปิ้ลส่งลูกซากวาทูเก้ชูเซโอซากวาคือแอปเปิลทูเก้คือส่งลูกทูเก้ชูเซโอก็ขอนะคะขอแอปเปิลส่งลูกซากวาทูเก้ชูเซโอชูเซโอก็ขอนั้นใช้ได้ที่เอิญเหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมชูเซโอแล้วขอกาแฟคัพพี่ชูเซโอขอเงินทุนชูเซโอใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기있습니다여기ก็ที่นี
0: ่
1: 있습니다ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็여기있습니다สุดท้าย감사합니다또오세요감사합니다คือขอบคุณค่ะแล้ว또오세요또คือว่าอีกครั้งนึง오세요ก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม
0: ่เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
1: ค่ะ
0: เหมือนกันประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
2: 뭐 찾으세요
3: 사과있어요
2: 네있어요
3: 사과두개주세요
2: 네여기있습니다
3: 얼마예요
2: 20바트예요
3: 여기요
2: 감사합니다또오세요어서오세요뭐찾으세요
3: 사과있어요
2: 네있어요
3: 사과두개주세요
2: 네 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요.

0: เซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะและวันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นทั้งที่หลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโร่จะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอะไรนะอ๋อหวยฮะลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโร่จะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นหนามมากๆไอเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านจ่ายมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับครับ
0: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมครับก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: Best yeah, seller. This one. Yeah. This one's the best offer.
1: Okay.
2: On everything.
1: Oh, everything mix?
2: Yeah,
1: okay. So, give me one?
2: Yes. Yes.
1: Thank you. 87เมื่อข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
0: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเนี่ยที่นี่มันใช้ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันซอสอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวชอบอ่ะอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกเรือมิดนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมนะเนื้อแล้วก็มีไก่หมูหมูอันนี้แหละหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่ยากิมัสอร่อยมากแต่ข้างถนนนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ 30,000 ดองก็คือ45บาทนะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ 60,000 ดองนะฮะก็ราคาขึ้นหน่อย 30.90 บาทเลยนะครับก็ อากาศอีกระดับนึงนะครับแต่ขั้นถนนก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริง
3: ๆมีอีกคนที่ไม่อิ่มนะฮะเชื่ออันนี้อันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มกอกจริงจริงครับต้องถามหลายคนแล้วจริงครับแบบนี้ฮะก็นี่แหละซุปอ่ะแบบนี้

0: คุณฮิโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
1: ถึงแล้วที่นี่ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในฮะเฮ้ยเสียงดังมากคิวโมบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองฮะเนี่ยคิวโมบาย
0: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮิโร่
1: ใช่ครับเวียดนามนะฮะก็คือตัวนี้นิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองก็ผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อของเวียดนามยันนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่แพงนะ
0: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
1: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคือโมบายทางการนี้ทางการนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณพันกว่าบาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
0: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
1: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับ อันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาก็คือร้านนั้นนะฮะเนี่ยชมเพื่ออยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้าหมดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
0: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: ร้านชื่อว่านอนเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเข้าไป
0: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
1: สินเช้า
0: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักหนาเลยล่ะคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งๆแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
1: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสีละเอ๊ะ1 2 3 4 5 อ่ะ4 5 4 5ก็คือประมาณ650-700 บาทประมาณนี้นะฮะอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมจิ๊กคอเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือต้องมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นเพราะว่าอยู่กับชีวิตประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องสวยๆหน่อยครับอีหอที่นี่เลย
0: ฟังจากที่คุณฮีโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอาร์นะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้แหละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้แหละค
1: ่
0: ะ
1: พอดีเจออันนี้ดีโหนี้นะครับก็ได้รางวัลนะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ
0: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านันลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
2: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วเขาขี่จักรยานกลางแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบแบบนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายังติดนิสัยตรงนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซฟกระแสใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนอ่ะน่ารักดีอ่ะ
0: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณฮีโร่ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่า Old Town White Coffee นะคะ
3: White Coffee โอเค thank you White Coffee จะดูก็เขานิดนึงนะฮะมีนมนะผสมนะมันจะดูเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะใกล้ๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากทนจริงไหมครับได้ครับได้แล้วครับแบบนี้ลองชิมดูครับเชิญครับเชิญเชิญครับไม่ไหวขอโทษแล้วครับเจ็บอร่อยฮะคาเฟ่รสชาติพิเศษครับมาจากเมืองอีโปอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเละอร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกคำว่าเมืองอีโปนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะคราวหน้าค่อยขนมปัง
0: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วอาหาร

0: ที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสต์นั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสต์นะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
1: What should I call it this one? Name? Huh? Kaya. Kaya. Kaya.
0: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
2: Kaya นะฮะเขาเรียก Kaya นะครับอันนี้แหละผมชอบข้างไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างไหนมีเดี๋ยวให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกินก็คือนี่เอากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเอากันแล้วก็ชิมกาแฟนี่ White Coffee กาแฟขาวนะแล้วก็มองข้างนอกแล้วแบบนี้แล้วก็มองผมมาแล้วนะวันนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับคุณใส่เนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยก็กินเข้ากันอร่อยมาก
0: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่าได้

0: ศสุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโร่จะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณฮิโร่ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณฮิโร่กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ครับผมที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสมทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยฮะแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะครับการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะครับอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า 10,000 บาทเท่า 100,000 โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ

0: ครับที่นี่นะครับชื่อว่าโคปิเทียมนะฮะโคปิเทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออีฮ้อนะฮะมันเป็นโลคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละฮะอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะโคปิเทียม
1: โคปิเทียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าโคปิเทียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยละค่ะแต่คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
0: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าโคค่านะครับแล้วก็โอ้มีขายแบบนี้โตเฮ้นะฮะแบบนี้โตเฮ้ How are you? How are you today?
2: Hi
0: Hi Yeah from Thailand
2: Me Malaysia and Singapore
0: Oh you Malaysia?
2: Oh,
0: selamat pagi. No.
2: Ah,
0: I don't know Malaysia. Okay. See you. Bye bye. อันนี้ก็ขายโทฮูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโทฮูคนที่นี่แหละฮะน้ำโทฮูอาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะครับสื่อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำยี่ห้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้โอ้ยซาลาเปาน่าอร่อยเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับอันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะครับโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะครับน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี
1: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำที่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
0: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำโตฮู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในงอนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำโตฮู้แล้วก็มีโตฮู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนด้วยอากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไอซ์บอลโอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะตรงนี้ข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อย
1: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
0: ้ก็ร้อนนะครับโอ้ยขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์และหน่อยผมก็แล้วก็น้ำโต๊ะหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างไหนจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่า
3: คนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะอายุสูงหน่อยใช่ไหมครับจะมิสเตอร์เบนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ครับก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์เบนตัวนี้นะครับครับมีหลายสาขาครับอันนี้คืออีโคอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอร่อยอันนี้อร่อย
1: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่นะคะ
0: อร่อยมากครับ
1: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: อีโฮทนติ่งกอนเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนติ่งนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติ่งจะก้าวสู่ระดับโลกฮิโรปขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186 191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมนราวิทย์องคะมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้

0: มากันแค่สองคนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
1: ไม่ได้มาแค่สองคนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
0: สิงโตนำโชค
1: นะครับ
0: จริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห
1: ์แน่นอนครับใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
0: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
1: ซูดานนะครับซึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
0: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
1: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
0: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออก
1: แยกซูดาน
0: จากประเทศซูดาน
1: นะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาร์ตแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
1: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
0: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
1: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
0: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
1: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
0: แล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
1: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
0: กร
1: ุ
0: ง
1: คาทูมครับใช่ครับ
0: คาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดานมีจำนวนเท่าไหร
1: ่ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
0: ก็
1: อาจจะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
1: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
0: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
1: 2ภาษาใช่ครับ
0: เป็นภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
1: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ170เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ125แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
0: ค่ะในส่วนของเงินตรา
1: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
0: น่าสนใจมากค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
1: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
0: ก็คือดูแลประเทศ
1: ซูดานด้วยนะครับ
0: แต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
1: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็ ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงานวันชาติไป
1: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที่
1: ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับ
0: ซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้ถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
1: ใช่
0: จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
1: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
0: เดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
1: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
0: พิเศษสุดเลย
1: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะครับ
0: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
1: นำมาฝากแฟนๆ
0: ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะเนี่ยลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
1: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่า
0: อันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะเอาไปอมไม่ได้นะคะอันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
1: อ๋อเหรอครับ
0: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากัมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่ง
1: อ๋อ
0: นะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
1: คงตัวนั่นเอง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะซึ่งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
1: กันเพิ่งเคยเห็นนะคร
0: ับ กัมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
1: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
0: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกัมอาราบิก
1: ไม่น่าเชื่อจริงนะครับว่ามีกัมอาราบิกนะฮะ
0: ค่ะแล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
1: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
0: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
0: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัทรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
0: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
1: พีระมิดครับ
0: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีพีระมิด
1: มากที่สุดในโลกใช่ครับ
0: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับพี
0: ่อันนี้เราก็เกริ่นข้อมูลที่น่าสนใจ
1: ว่าแค่นี้ก็
0: เกี่ยวกับซูดาน
1: เราก็อยากจะรู้เกี่ยวกับซูดานมากขึ้นนะครับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆนะคร
0: ับเดี๋ยวเรา พักกันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี
1: ้ใช่ครับเป็นการสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
0: เดี๋
1: ยวติดตามชมในช่วงต่อไปครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื่
1: ได
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใน ช
1: ี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื่
0: บ
1: อวานนี้นะคะวันที่20กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี
1: ป
0: ่
1: ระ
0: น
1: ม
0: ั
1: า
0: ท
1: ณ120คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเก
0: ใช
1: ือบ
0: ่คร
1: เต
0: ั
1: ็
0: บ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: จริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวแล้วก็เตรียมใจ
0: เตรี
1: ด
0: ย
1: ้
0: ม
1: วย
0: ใจด
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: าย จะ
0: น
1: ต้
0: ะ
1: อง
0: ค
1: ไป
0: รับ
1: พบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้าง
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช่ใช
0: น
1: ่
0: ะครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงสนามลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครั
1: ไ
0: บ
1: ปสัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตซาน่านะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะคร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon Her Excellency Ambassador Sana Hamad Alawad Gurafi Thank you very much Her Excellency for giving your precious time to give an interview on CIS Africa Sarandrom Radio today
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished seminar
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome Your Excellencies as the first Ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok. Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decided to establish the embassy in Thailand.
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by that multicultural and. That high value of tolerance and multicultural, multinational, multinature, and we started this my government looking for this embassy because after decades of internal problems with the south of Sudan. After the separation of the South of Sudan is in 2012, we're looking forward to our relation internationally, and Thailand is one of the promising country in the region. We're looking to the Thailand because Thailand they started from similar point we started from now. Economically, and we're looking to share our resources and mix it with the Thailand experience. And this relation based on

0: enjoy your time and I hope to see you in Sudan
1: ครับก็หลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของท่านทูตซาน่านะครับซึ่งเป็นท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหญิงไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศซูดานนะครับก็คือคุณพันธ์พิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Intertrade จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดยังไงกับซูดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันธ์พิไลได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันธ์พิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันธ์พิไลเคยได้ไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานในวันนี
3: ้ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าซูดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะคะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
2: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศนึงเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันธ์พิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศซูดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศซูดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาอะครับ
3: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาราบิกคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาราบิกอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปหรอกเอางี้จะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
2: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทยใช่ไหมครับ
3: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นเขาทำได้ดีมากนะคะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
2: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมครับ
3: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีอ่ะนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันอ่ะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความผิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
2: ก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
3: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสนับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่มีเลยทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
2: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เล็กพันธ์พิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
3: ค่ะค่ะยินดี
4: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้

0: เนี่ยนะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
0: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกันไป
1: ขอประ
0: ชาสัมพันธ์ในเทปในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
1: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
0: ไลฟ์เลยใช่ไหมสดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะ
1: คร
0: ับ
1: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
0: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอ
1: นไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมา
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
1: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: น่าสนใจมาก
0: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
1: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
0: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
1: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสรานรมเรดิโอเลยนะคะ
1: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
0: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
0: พร้อมด้วย
1: พ
0: ี่
1: ส
0: ิ
1: งโตนำโชคต้องขอลา
0: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนและพี่สิงโตก็ต้อง
0: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาโค้งพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตรงเย็นแล้วก็ค่ำนะ